0: เขาพี่ว่าเรื่องเขาเรื่องเขาเตรียมเรื่องบุญเดือนสิบเนาะบุญก่อสากเนาะเพราะโดยร่วมก็คือเขาได้ปฏิบัติตามขั้นสอนของพระพุทธเจ้าว่าโดยเรื่องของเขาเรียกว่าบุพการีบุคคลและลึกนึกถึงคนที่มีอุปการละต่อเฮาต่อพี่ต่อน้องต่อญาติสนิทมิตรสหายต่อบ่มีเขตมีแดนเนี่ยระลึกนึกถึงเอา
1: คร
0: ับ แล้วก็สิ่งที่ได้ต่อมาคือหยังกตัญญูรู้คุณกตเวทีคือตอบแทนคุณ
2: อันนี้กตัญญูไม่มีวันสิ้นสุด
0: ครับ
2: เจ้าตัดประเภทบุคคลหาได้ยาก
0: นี่แหละเฮาบุคคลหาได้ยาก
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เฮาเห็นได้จริงๆเฮาเป็นบุคคลหาได้ยากนะ
2: กตัญญูน
0: ี่กตัญญูแล้วก็ตอบแทนคุณท่านนี่แหละ
2: ครับผม
0: พอเฮาตอบแทนด้วยอย่างนี้แหละเฮ็ดบุญเฮ็ดหีเฮ็ดข้องแล้วก็อุปถัมภ์ดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่เฮานี่แหละเนี่ยอัน
2: นี้สําคัญ
0: สําคัญมันก็ไปโยงเรื่องหยังล่ะไปโยงเรื่องอติทิพียาติพีนี่ล่ะ
2: ครับ
0: บุพเพตพีเทวตาพีราชพี
2: โอ้พูดทุกเลย
0: ราชพีนี่เป็นหยังราชพี
2: พี่ก็เสียภาษีนะ
0: เสียภาษีบํารุงราชบํารุงประเทศชาติคือเกิดมาแล้วต้องจ่ายค่าภาษีจะเฮายังไกลเนาะบำรุงให้เฮาถือว่าเฮาจ่ายบำรุงบ้านเคยอยู่อูเคยนอนหมอนที่เคยหมุนนี่เป็นราชพี
2: ตามที่จริงราชพีเฮาจ่ายทั้งตรงกับทั้งอ้อมทั้งตรงคือเฮาจ่ายประจําปีแต่ว่าทั้งอ้อมคือเฮาซื้อของนั่นน
0: ่
2: ะผมเขาบวก 7% อยู่แล้ว
0: ซื้อของเฮาก็จ่าย
2: เขาคํานวณบวกอยู่แล้วว่าอย่าเวลาไปซื้อประ สู
0: จะว่าเฮาบ่จ่ายดิ
2: จ่ายตลอดเด้ผมเฮ
0: า 7% นั่นล่ะเขาจ่าย
2: บวกราคาของสิ7%
0: นั่นแหละ
2: ว่าอาจารย์เสียเงินยังบ่พอไปซื้อของนี่ต้องมาเสียภาษีเนาะผมสร้างของราคาเท่าใดบวกเท็จเพิ่มเงินเข้าไปอีกซื้อหลายก็จ่ายหลายบวกภาษีแสดงว่าพระอาจารย์รวยมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษี
0: คือสันรายได้เท่านี้เขาให้จ่ายเท่านี้เห็นไหมอันนี้คือราชพีเพราะนี่คือพระพุทธเจ้าเพิ่นมองประโยชน์เกื้อกูลมองประโยชน์เกื้อกูลทั้งมนุษย์กับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันและกัน
2: ให้ทุกคนได้เสียสละ
0: แม่นทุกคนได้เสียสละ
2: ส
0: ัง
2: คมอยู่ได้เพราะว่า
0: สังคมอยู่ได้ย้อนการเกื้อกูลกันและกัน
2: โอ้นี่สําคัญ
0: เจ้าคือว่าเอาเปรียบผู้อื่นแล้วเจ้าสิอยู่ได้อยู่ได้อยู่บ่โดนบ่โดนบ่มือไหนกับมือนึง
2: บ่อย่างยืน
0: บ่อย่างยืนว่าอย่าง
2: น
0: ี้
2: นี่ก็ได้แปลว่าเกื้อกูลเน
0: า
2: ะผมแปลว่าเสียสละ
0: แม่น
2: หรือแปลว่าบวงสรวงก็ได
0: ้แม่นคือจับกุมเอาเปรียบคนเท่าใดจะเดี๋ยวปรากฏการณ์กรรมที่มันคือตามมาเองแล้วมันก็อยู่บ่ได
2: ้
0: อยู่บ่ได้แล้วมันก็เป็นวัฏฏะของสังสารวัฏวนลูปอยู่ในลูปนี่นะบ่หลุดพ้นบ่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบวชสี่การปกครองระดับท้องถิ่นระดับหมู่บ้านระดับชุมชนระดับประเทศระดับยังกระสังสันขาดความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเพื่อแพ้การเกื้อกูลกันอะไรกันมันยาก
2: อติทิพีนี่ก็สำคัญนะครับ
0: อติทิพี
2: ร่วมกันนี่เน
0: า
2: ะ
0: การ
2: อยู่ร่วมกันอติทิพีนี่คือการอยู่ร่วมกันนะครับผม
0: การอยู่ร่วมกัน
2: การเสียสละ
0: การอยู่ร่วมกันก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเกื้อกูลกันอะไรกันเนี่ยสำคัญ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เฮาซ่อมเบิ่งในหมู่บ้านในเฮียนในซ่านเฮาก็ได้ในโบราณน่ะเขาเจ้าโอ้ความเกื้อกูลนี่จังได๋ก็สู่โบราณบ่ได้ทุกมื้อนี่คนมันเห็นแก่โตขึ้นหลายบางทีบอกกันก็บ่ได
2: ้บอกก็หาว่าไปได
0: ้บอกหาว่าจังซั่นจังซี่ไปอีกจังซี่นะ
2: กล้าบอก
0: เ
2: อาไปมาเฮ็ดให้คนเห็นแก่โต
0: อันนี้มันปรากฏในหยังก่อนในไอ้จักรวรรดิสูตรนั่นเด้ในจักรวรรดิสูตรเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคนบ่มีทีมีทางบ่ฮีมีหยังต่างๆเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปสายแก้วไปตรวจเมื่อวันสิงหาถามโยมผู้นึงว่าเอ้ยเจ้าคือทีหลายเถาะโยมแต่ก่อนบ่มีผู้ใดบ่มีของไผอาจารย์ในแถวนี
2: ่
0: สี่เอารถไผทางได้หลายได้พะนะ
2: สี่ต่อมกงไม้รัดๆ
0: แม่นแม่นบาดนี้พ่อนั่นแล้วก็เลยต้องได้กำหนดเขตแดนไปท้องเจ้าของ
2: อ
0: ันนี้ห้องข่อยอันนี้ห้องเจ้าเอาผู้ใดแน่ฮู้นอพยพมาจากนครสวรรค์มาจากพิษณุโลกมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาอยู่มาแถวมาถางเอาพอแถวถางแต่ละบ่สิมีกรรมสิทธิ์แต่เท่านี้มีกรรมสิทธิ์แล้วรัฐให้เป็นกรรมสิทธิ์แล้วพอเป็นกรรมสิทธิ์ก็เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นได้บัดนี้
2: ครับ
0: ในเจ้าวันที่สุดคือกันเพราะเป็นเราเห็นแจ้โตขึ้นมาใครมาต่อ

0: ของบ้านไอ้ได้เป็นเขตเป็นแดนตะกอนนี่ก็สิมีหรือประเทศไทยประเทศหนึ่งมีแต่อาณาจักรนั่นอาจารย์นะนี่ผู้หูอาณาจักรล้านช้างแมนมืดเห็นมั้ยล่ะ
1: ชนเผ่า
0: ชนเผ่านั่นชนเผ่านี่ต่อมามากำหนดเขตมากำหนดแดนอันนี้ของข่อยอันนี้ของเจ้าสิไปขามไม่ต้องพูดก็ต้องเฮ็ดพาสปอร์ตเฮ็ดวีซ่ามันเกิดโดยปรากฏการณ์แล้วโอเคแหละมันเป็นหลักของมนุษย์แต่ว่าความเห็นจะตัวมันเกิดตัวกูของกูไงที่นี่บ้านเมืองที่ข้าเจ้าจะเลื่อนแล้วในอารยะแล้วแนวมือนี่ข้าเจ้าก็ที่พ่นปนไปเลยอ้าวยังเห็นฉันเข้าประเทศนี้ไม่ต้องให้วีซ่านี่คือการพ่นปนเลย
1: โ
0: อ้มีพาสปอร์ตมีเงินซื้อเครื่องบินไปโรดไม่ต้องให้วีซ่าอันก็เป็นเรื่องการพ่นปนนี่มันวีซ่าต้องมีกติกา1 2 3ที่5ทีนะเอาถึงต้องเข้าไปยุโรปไปอยู่แถวยุโรปไปประเทศใดก็ไปได้หมดบ่ต้องเฮ็ดวีซ่าบ่ต้องเฮ็ดวีซ่าคือจะเข้าไปลาวนี่บ่ต้องเฮ็ดวีซ่า
1: ขามไปเลย
0: ขามไปโลด
1: ว่าจะได้พาสปอร์ตประชาชน
0: แมนขามไปโลดแต่ว่ามันก็คันนี้มีกติกาของคนเผ่าชนเผ่ากติกาของสังคมนั่นก็ธรรมดาเราต้องเคารพกติกาเขา
1: ครับผม
0: นะแต่ว่าความพ่อมีเขียดแดนต้องจะของพ่อมีพื้นที่ต้องจะของความเห็นจะโตความมุ่งแหนมันก็เกิดขึ้นความมีอีโก้เฉพาะมันก็เกิดขึ้นเอียงต่างๆมันก็เกิดขึ้นกับความเห็นจะโตก็หลายขึ้นวันนี้พ่อความเห็นจะโตขยายขึ้นคนก็เฮ็ดอกุศลเพิ่มขึ้นเฮ็ดบาปเพิ่มขึ้นพอเฮ็ดบาปเพิ่มขึ้นมีอกุศลเห็นจะโตอายุคนก็ลดลงเรื่อย
1: ๆ
0: อายุคนนี่ลดลงเรื่อยๆเด้บ่แม่นอายุคนที่หลายขึ้นเด
1: ้
0: แม่นอายุยืนก็สร้างบ่ตายไงก็สร้างแต่อายุคนที่บ่เพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ปี 60,000 ปีคือแต่เก่าเด
1: ้อ้
0: ออายุคนที่ลดลงเรื่อยๆพูดแล้วจนฮอดคนอายุ5ปีแต่งงาน
1: โอ้
2: ก็ซ้ำสี่ขาเฮานะผมสี่ขามันก็แต่งงานแต่งเอาตั้งแต่นี่คือคันที่ขาเนาะผมตั้งแต่ปี1 2ปี
0: ในจังหวัดสุพรรณว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่มีบุญมีคุณต่อกันและกันเห็นกันเป็นเลือดเป็นเนื้อเห็นกันว่าเป็นพี่เป็นน้อง
2: มีคสัญญีเลย
0: ยุคมีคสัญญีคนจะฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันบุญคุณไม่
1: ม
0: ีบุญคุณไม่มีหญิงมีอายุ5ปีอยากแต่งงาน
1: โอ้คนบอกไว้มันสิเป็นไปได้
0: มันเอามันเริ่มเลยดิ
2: เป็น
0: แล้วนั่นเป็นแล้วดิไอ้10ปีก็แต่งแล้วดิสมมุติ
2: ผมเป็นแล้วครับ
0: นะเดี๋ยวนี้พ่อแม่บ่ได้เลี้ยงลูกดิ
1: โอ้
0: เอาไปฝากไว้ศูนย
1: ์
0: ความผูกพันมันหมดไปมันหน่อยไปพอเฮาจึงได้ยินก็เรื่อยๆมาว่ามีลัทธิ1แปลกๆมาว่าบ่มีบุญมีคุณต่อกันดอกไปฝึกไปสอนเล็กน้อยเป็นแนวคิดอีกแบบนึงใช่นะแนวคิดมื้อนี้มันก็หลายขึ้นหลายขึ้นหลังจากหลายขึ้นมันก็แพร่ขยายไปสู่วงการการศึกษาไปเลยนี
1: ่มันมีอิทธิพลต่
0: อความ
1: คิดคน
0: เพราะหลังจากพวกนักการศึกษาที่เจ้าของว่าเจ้าของคักแน่เนี่ยไปเลี้ยนวัฒนธรรมจากต่างแดนมาแต่บ่มองวัฒนธรรมเจ้าของก็เอามามายัดเอาแนวคิดเอาเสื้อแบคทีเรียเสื้อโรคอื่นมามันบ่เข้ากับ DNA บ้านเมืองเจ้าของก็มีเด้แ
1: ห
0: น่บ
1: ่บุญบ่มีบาปบ่มี
0: แม่นแหละ
1: พ่อแม่บ่มีบุญมีคุณ
0: แม่นแหละเผยแผ่แนวคิดไปนี่ไปเรื่อยแหละเห็นบ่เพราะว่าไปลอกเขามาหมดไปลอกเขามาหมดจังคิดคําว่าศาสนาเสรีเนี่ยบ่ต้องมีกันได้ดอก
1: อันไหนดีก็เฮ็ด
0: คือมันดีก็เฮ็ดได้ดีเอาโลดเป็นจริยธรรมพอไปเลี้ยนแบบลอกเขามาหมด
1: โอ้ก็นั่นบ่เฮานี่บุญเรียนเราจ
0: ะว้ายแม่นเลยเนาะแม่นเลยเป็นบุญเป็นกุศลอย่างใ
1: ดว่างคล่องว่างอีหยังก่อน3อย่างกันผมได้ที่แรกๆกันน่ะ
0: ศีลธรรมมันสร้างสามัคคีธรรม
1: โอ้เออเดี๋ยวบอกวันเสาร์ที่ผ่านมา
0: แม่นๆ1ให้มี3ท่อ
1: ครับผม
0: 2ให้มี3ย่อ
1: โอ้
0: 4ให้มี5พ่อ
1: โอ
0: ้3 3 5
1: อันใดแน่ผมยังผมมีเวลาอยู่เอาสรุปให้เพิ่นท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอ้าวญาติโยมฟังธรรมะไปร่ำเฮ็ดเรียกกองแจกน้ำมันฟังไปร่ำเด้อเนี่ยฟัง
0: ให้มี
1: กำลังเบาสู
0: ่ให้มี3ท
1: ่อโอ
0: ้ให้มี3ย่
1: ออ
0: ้อให้มี5พ
3: ่อสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดน สะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTRสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสทช.กล่าวว่าสสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ33,696ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาธัญญังเทียนรายงาน
7: ดีอาร์คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอิตูรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสำนักข่าว AP รายงานว่าทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูโด ยเฉพาะเมืองบูเนียและมองวาลูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงโดยโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ 20,000 คนภายใน 6-9 เดือนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มเป็น 7,541 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,639 รายอย่างไรก็ตามวัคซีนแอวิโบที่นำมาใช้เป็นกรณีพิเศษเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีขณะที่การระบาดระลอกนี้เกิดจากสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับอนุญาตโดยคาดหมายว่าอาจช่วยป้องกันได้เพราะไวรัสอีโบลาทั้งสองสายพันธุ์มีความใกล้เคียงกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอาจรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมือตัวนี้แม้
12: เจ้าไปด้วยอีหยังมา
13: เอ้ากะตั้งแต่น่าซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
11: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้หักหน้าพุ่นเด้อ

ได้เป็นกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เป็นปลอมข้ามเก็บข้ามเสียงข้ามเสียงเข้าไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและก็คิดถึงทุกท่านครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยเนื่องจากว่าเป็นงานพระราชพิธีนะครับบำเพ็ญกุศลที่กรุงเทพมหานครดังนั้นสถานีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับก็ถ่ายทอดรายการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็สมเด็จนะครับองค์พาซึ่งที่ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับเพราะนั้นรายการทุกรายการเมื่อวานนี้ทั่วประเทศก็ถ่ายทอดสดรายการพิธีพระราชกุศลนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ก็เหลือเวลาอีกแค่10วันครับที่ข้าราชการทั้งหลายซึ่งมีอายุครบ60ปีก็จะต้องเกษียณอายุราชการตามที่กฎหมายกำหนดเดี๋ยวนี้ในสถานที่ต่างๆท่านคงจะได้เห็นว่ามีการจัดงานมุทิตาจิตให้สำหรับผู้เกษียณราชการนะครับอยู่ทุกคนทุกแห่งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ60ปีเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นความเพียรพยายามผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายสารพัดมาสามารถที่จะเกษียณอายุราชการได้60ปีนี่ต้องยกย่องนะครับเชิดชูเกียรติบางคนไม่ครบ60ปีครับลาออกไปหรือถูกวินัยไล่ออกปลดออกหรือติดคุกติดตารางสารพัดไม่มีบุญวาสนาจะเกษียณ60ปีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ60ปีเนี่ยหน่วยงานต่างๆที่มีผู้เกษียณอายุราชการก็จัดมุทิตาจิตให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนถึงวันที่30กันยายน2569 6ทุ่มนะครับไม่ใช่16นาฬิกา30นาทีหมดไม่ใช่นะฮะ6ทุ่ม6ทุ่ม1นาทีเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นวันใหม่วันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนโรงเรียนนะครับและหน่วยงานต่างๆจังหวัดขอนแก่นของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านกระจรเกียรติรักพาณิชย์มณีก็เกษียณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านพันเทพเสาโกศลเกษียณท่านปลัดจังหวัดขอนแก่นท่านคารมคำพิทูลก็เกษียณนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนางสาววราพันธ์สิริชัยชนะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมก็เกษียณก็อีกหลายท่านนะฮะเยอะแยะไปหมดหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับก็ขอให้ท่านได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้คุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้ทำมาเพื่อชาติและประชาชนจงนำความสุขนำความเจริญมาสู่ท่านพร้อมครอบครัวนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าคุณสายันสุริยสกุลพงษ์มีภารกิจจำเป็นนะครับได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าวันนี้ขอลาพี่น้องของเราที่ไม่ได้มาร่วมจัดรายการเพราะมีภารกิจนะครับคุณสายันก็เป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยก็แจ้งเพื่อทราบนะครับพี่น้องครับช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่ประเทศไทยของเรานี่แต่ก่อนว่าเดือนตุลาเป็นเดือนที่หนักหน่วงพอเข้าสู่เดือนกันยาโอ้โหครับเป็นเรื่องหลายเรื่องนับตั้งแต่เรื่องหัวสวที่กกต.ชี้มูลส่งศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งชี้มูลความผิดผู้ที่มีส่วนร่วมที่เป็นเหตุให้การเลือกตั้งสว.ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมถึง77คนและก็ยังมีแนวโน้มอีกว่า77คนนี้ไม่พอน่าจะล้วงลูกลึกเข้าไปมากกว่า77คนอันนี้เราติดตามข่าวนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วในขณะเดียวกันข่าวคราวทางวัดป่าอดุลยารามนะครับซึ่งอยู่ขอนแก่นของเรานี่จากการติดตามข่าวพี่น้องก็คงจะติดตามข่าวเหมือนกันว่าทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้จดทะเบียนโอนที่ดินสลักหลังในโฉนดซึ่งเป็นชื่อนายเฮียงผู้ยกที่ดินให้กับวัดป่าอดุลยารามนี่นะครับเรียบร้อยแล้วที่ในส่วนผู้ที่ยังติดใจจะใช้สิทธิอย่างไรก็ว่ากันไปแต่แจ้งข่าวให้พี่น้องเราได้รับทราบว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับได้โอนโฉนดที่ดินของนายเฮียงเนี่ยนะครับวัดป่าอดุลยารามเนี่ย21ไร่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามเรียบร้อยแล้วแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะครับเป็นเจตนาของนายเฮียงผู้ตายนี่ก็เรื่องเองนะครับและอีกเรื่องครับพี่น้องที่เคารพที่อยากจะให้พี่น้องเราช่วยกันคิดช่วยกันชี้แนะก็คือเรื่องของความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้เราก็พูดมานานนะครับคลาคสั่งกันมานานแต่ยิ่งประเทศกัมพูชาประเทศเขมรเนี่ยนะครับไปสู้ในเวทีต่างๆไม่ว่าในเวทีกฎหมายทางทะเลอันคอสเนี่ยนะครับตามข่าวเราก็เห็นว่าประเทศไทยของเราสู้ยิบตาทางชายแดนปัญหาการเสริมกำลังทางอาวุธเสริมกำลังทางทหารเพื่อที่จะทำสงครามรอบ3ประเทศไทยของเราขณะนี้กองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่1นี่นะครับก็บอกว่าเราไม่ได้ประมาทอันนี้ต้องชื่นชมพี่น้องชาวไทยของเรานะครับทุกท่านน้ำใจหลั่งไหลไปยังทหารหารไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะครับหลวงตาเยื้อนนี่นะครับอันนี้ต้องน่าชื่นชมท่านนะครับต้องอนุโมทนาสาธุท่านทำทางถนนคอนกรีตให้กับทหารหารเพื่อความสะดวกสบายในการที่จะขนย้ายหรือว่าการเข้าไปอย่างสะดวกในการไปปกป้องอธิปไตยของชาตินี่นะครับต้องชื่นชมนะครับแล้วรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาตินี่นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับเราไม่มีอะไรที่เราจะช่วยชาติท่านก็สามารถที่จะบริจาคนะครับให้หลวงตาเยื่อนเพื่อที่จะไปทำถนนทางเป็นค่าใช้จ่ายเข้าสารอาหารแห้งไอ้ที่ผ่านมานี่แหละครับเรามีกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติกฎหมายป่าไม้ห้ามไม่ให้หน่วยงานราชการทำถนนเข้าไปในบริเวณที่ปกป้องอธิปไตยปรากฏว่าเขมรมันมาทำไปเลยครับมาทำหนทางมาตั้งฐานในแผ่นดินไทยแต่ประเทศไทยของเราก็ว่าทำถนนไม่ได้มันผิดกับกฎหมายป่าไม้ผิดกับกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติไม่คำนึงถึงอธิปไตยของชาติว่าเห็นไหมครับเขมรเมื่อเข้ามาภูมิเขือกว่าที่เราจะเอาคืนได้ลูกหลานทหารหางเราต้องเสียชีวิตไปหลายนานไปหลายนายนะครับพิการบ้านเรือนต้องสู้รบต้องช่วงชิงเอาด้วยอาวุธ นี่คือบทเรียนของพี่น้องชาวไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับไหนนะกฎหมายป่าไม้กฎหมายการปกครองกฎหมายป่าสงวนกฎหมายปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเนี่ยความมั่นคงต้องมาก่อนครับความมั่นคงของชาติบ้านเมืองต้องมาก่อนพอเราได้สำนึกเสร็จปุ๊บเราก็รีบทำถนนทางเข้าไปยังไงครับถนนหนทางเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันนะครับเป็นรอยเส้นแดนให้พวกเราได้เห็นว่าอันนี้คือเขตประเทศไทยเมื่อเช้าผมฟังข่าวผมก็ดีใจครับว่าหน่วยงานต่างๆจะร่วมกันนะครับกระทรวงต่างๆจะร่วมกันกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะไปพัฒนาหมู่บ้านริมชายแดนนี่เห็นมันต้องอย่างนั้นครับพี่น้องสังเกตไหมครับเขมรน่ะมันเอาครอบครัวเข้ามามาทำไล่เข้ามาเรื่อยๆบุกเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กินเขตแดนของประเทศไทยมาเรื่อยๆแล้วมึงอ้างว่าเป็นหมู่บ้านเห็นไหมครับเพราะเขมรมันยึดพื้นที่โดยใช้ประชาชนเข้ามาตั้งบ้านเรือนยึดเข้ามาแล้วก็ตั้งบ้านเรือนสร้างวัดวาสร้างคูเรศสร้างกำบังในทางทหารไปด้วยนี่ประเทศไทยเรารู้แล้วครับดังนั้นผมจึงเห็นว่าฝ่ายความมั่นคงของเรานะครับรัฐบาลได้จะสร้างหมู่บ้านชายแดนนี่นะครับอาสาสมัครหรือว่าทหารผู้ที่เป็นเกษียณอยู่ราชการไปแล้วเนี่ยนะครับทหารผ่านศึกต่างๆเนี่ยต้องให้ขวัญกำลังใจครับบุคลากรเหล่านี้แหละครับไปอยู่เขตชายแดนมีเหตุปัญหาขึ้นมาจะได้รู้ไม่ใช่เราปล่อยให้ล้างให้เขมรมายึดครองมาตั้งเป็นแหล่งสแกรมเมอร์อย่างนี้ไม่ได้ครับเราเสียหายอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในทางตะวันออกนะครับชายแดนของพวกเราทีนี้เรื่องหนึ่งนะครับที่ยังพูดมาทุกวันก็ต้องพูดแหละครับเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยพ่อใหญ่ไพรนะครับคนชัยภูมินอนนาก็โทรมาหาผมเมื่อเช้าให้พูดเรื่องยาเสพติดพี่น้องที่เคารพเราพูดทุกครั้งเรื่องยาเสพติดพอพูดถึงเรื่องยาเสพติดนี่มันเป็นมหันตภัยของชาติบ้านเมืองของเรามันทำลายทรัพยากรมนุษย์ทำลายคุณธรรมจริยธรรมคนดีกลายเป็นคนเลวนะครับคนที่มีคุณธรรมกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมเพราะคำว่ายาเสพติดยาเสพติดพิษภัยท่านทราบดีอยู่แล้วว่าใครที่ติดยาเสพติดนั้นมหันตภัยมันจะเป็นยังไงนะครับนอกจากทำลายตัวเองแล้วยังทำลายสังคมทำลายครอบครัวพี่น้องประชาชนก็พูดมาทำนองว่าไอ้ที่มันไม่ลดมันไม่เบาบางลงเนี่ยมันน่าจะมีสาเหตุมาจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหย่อนยานในการใช้กฎหมายหรือว่าบางท่านเข้าไปพัวพันอยู่ในกระบวนการยาเสพติดเสียเองแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ที่ตนเองมีเนี่ยนะครับปกป้องหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่จึงทำให้ยาเสพติดทะลักหลั่งไหลเข้ามาเดี๋ยวนี้ถึงทุกส่วนของสังคมครับไม่ว่าจะเป็นสังคมกรรมกรชาวนาชาวไร่สังคมการศึกษานักเรียนทั่วไปหมดพี่น้องครับชาวบ้านชาวเมืองเสพยาบ้ากันเป็นว่าเล่นเสพแล้วก็ไม่ไปทำการทำงานครับละลานนอนอยู่บ้านขอเงินพ่อเงินแม่ขอไม่ได้ก็ทำร้ายร่างกายลักทรัพย์สินต่างๆไปขายขโมยเอาปัญหาเต็มไปหมดครับชาวบ้านก็ถามมาว่าเอ๊ะรัฐบาลทำไมไม่ใช้กฎหมายเด็ดขาดเด็ดขาดชนิดที่ว่าถ้าได้พยานหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนนี่บางท่านเสนอว่าให้ลงโทษประหารชีวิตไปเลยทางนั้นเอาไปอยู่อันนี้คือข้อคิดของประชาชนที่เสนอที่จัดรายการที่เขาเสนอมานะครับ นอกจากนั้นชาวบ้านก็สงสัยอีกว่าจับได้ทีละ20ล้านเม็ด10ล้านเม็ด5ล้านเม็ดนี่ทำไมไม่นำมาเผานำมาทำลายถ่ายทอดออกโทรทัศน์ต่อสื่อพี่น้องประชาชนว่าจับได้แล้วนี่50ล้านเม็ดพิสูจน์แล้วว่าเป็นยาบ้าจริงแล้วก็นำมาเผาถ่ายทอดออกสื่อโทรทัศน์วิทยุโซเชียลต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังในการทำลายยาบ้าหรือยาเสพติดต่างๆที่ยึดมาได้จากผู้ลักลอบเอาเข้ามาอันนี้ชาวบ้านคาใจนะคาใจแล้วก็คิดไปในแง่ลบไปอีกนะครับว่าโอ้บ่แม่นยาบ้ามื้อนี้บ่ที่มาขายแพร่ระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยอยู่นี่เพราะว่าจับมาแล้วบ่เห็นออกทีวีเผาให้พี่น้องประชาชนเบิ่งจักเทื่อว่าซั่นอันนี้เขาก็คิดได้นะครับเขามีสิทธิ์คิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของชาวบ้านเนี่ยเวทีชาวบ้านเนี่ยเขาจึงเสนอแนะว่าเมื่อจับยึดยาบ้ายาเสพติดได้นี่นะครับพิสูจน์แล้วว่าเป็นยาบ้ายาเสพติดก็รีบเผาทำลายถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์วิทยุอะไรต่างๆเชิญชวนคนไปดูครับมันก็จะทำให้ชาวบ้านหายคลางแคลงใจว่ายึดได้แล้วเอาไปที่ไหนไม่เขาเข้าใจว่ายึดแล้วเอาไปลักลอบออกไปขายอีกอย่างนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ในแนวความคิด ขออภัยครับพี่น้องครับขออภัยอันนี้คือปัญหาที่พี่น้องฝากมาอีกปัญหาหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นปัญหาที่พี่น้องของเราได้ทุกครั้งที่จัดรายการก็เสนอมาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาชาวไร่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาชาวไร่เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาเดือดร้อนก็คือ1เรื่องน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับในภาคอีสานของเรามีพื้นที่ทั้งหมดทั่วภาคอีสานเนี่ยนะครับประมาณ103ล้านไร่20จังหวัดเนี่ยนะครับพื้นที่ทั้งหมดทั้งภูเขาทั้งที่อยู่อาศัยนี่รวมแล้วประมาณ103ล้านไร่แล้วเป็นพื้นที่ทำการเกษตรทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ยครับประมาณ70ล้านไร่นะครับ70ล้านไร่ทำการเกษตรแล้ว70ล้านไร่เนี่ยอยู่ในเขตชนประทานประมาณ 11% ใน 100% เนี่ยนะครับอยู่ในเขตชนรับประทานหมายถึงว่าชนประทานเขื่อนต่างๆทั่วถึงนี่ประมาณ 11% อีก 89% เป็นนานอกเขตชนประทานหรือที่เขาเรียกว่านาน้ำฝนหรือนาพญาแถนเขาก็เรียกกันนี่พี่น้องลองนึกดูครับ89%แล้วแต่ฟ้าแต่ฝนจะตกลงมาให้พูดง่ายๆว่าผลผลิตจะดีหรือไม่ดีนี่อยู่ที่ธรรมชาติอยู่ที่เทวดาอยู่ที่พญาแถนที่จะโดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพี่น้องชาวนาชาวไร่ที่ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรในการทำนาทำไรคนอีสานนี่ขยันครับไม่มีคนที่ไหนจะขยันเท่ากับคนภาคอีสานทำไรทำนาเนี่ยครับสมัยตะก่อนใส่ง้วใส่ควายเนี่ยนะครับตีซีเอาควายจากคอกเลยครับตีริมควายโป๊กตะเสาแล้วไปไถให้ไถหน้าขยันครับพี่น้องที่เคารพเขาบ้านเขาซ่องแบกไทยเขาบ้านเสียงไทยไว้แล้วซวยเขาบ้านได้กันแต่เว้นตกดินนี่คือวิถีชีวิตของชาวไห่ชาวนาแล้วพี่น้องต้องคิดบ้างครับว่า 89นะครับเปอร์เซ็นต์นี่เป็นหน้าน้ำฝนนี่ถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนี่พี่น้องเกษตรกรจะอยู่ได้อย่างไรเอาพี่น้องที่โทรมาเชิญเลยนะครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยเปิดได้เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โมเมนต์ติอ๋อว่างๆแล้วครับว่าอย่างโทรมาไหมนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพเพราะยายจันเนี่ยอำเภอแว่งน้อยเราจึงคอยเสนอว่าน้ำแม่นฝนสิบ่ตกมันก็มีน้ำใต้ดินอยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้เป็นไร่ครัวเรือนนะครับครัวเรือนจะค้นกับจักบ่อก็ว่ากันไปสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
1: อ้าวพระเจ้าปุจจุนนท์ทงเบื่อแรกได้ไหม
2: สายแรกเลยครับชาวบ้าน
1: โอ้เจ้าคือเก่งเลยพระเจ้าปุจจ
2: ุนโอ้ยจังหวะอันได้ยินท่านประธานว่าเรื่องว่าตื่นยามเช้าที่ตีสี่ตีห้าแบบไถตอกริมคอกไก่คอกกล้วยสมัยตะกี้นี่ตอกริมได้ท่านประธาน
1: เนียนเบิด
2: ด
1: ้วยว่า
2: เอ้ยก่อนตอกซิวตีริมปอกปอกเล่นออกแล้วก็ริมเล่นแล้วก็เอาหัวไอ้เอาประตูคอกกล้วยออกแล้วก็อยู่กล้วยมาจากคอกอ่ะขันตัวได้ขี้เป็นกับขี้มาหน้าล่ะครับ
1: จักจื้อจักจื้อเนาะ
2: ครับหน้าผมก็อยู่ประมาณ2กิโลกว่าเนาะส่วนที่อ้อมน้องโคยมาใช้หน้าแล้วก็บ่ฉันว่าได้กินข้าวเลยส่วนเมียสิมา1เข้ามาบัดนี้เมียมาบัดนี้1เข้ามาแล้วหาลูกฝ้ากันก็ป้องเข้ามาท่านประธานเด้อชีวิตเจ้าให้เจ้าหน้าเน
1: า
2: ะ
1: แม่นคนจะว่าเลยแม่นแท้
2: แม่นแม่นโอ้ยเห็นว่าท่านเมานี่ถ้ามันตื้อคักท่านประธานครับก็จังว่าเกษตรกรนี่ของประเทศไทยนี่ให้รู้สึกว่าผมว่านี่เป็นรากฐานเป็นฐานผลิตอาหารของประเทศ
1: ครับ
2: แล้วก็ทั่วโลกจังแต่ว่าก็บ่ได้ปรับปรุงกันให้ดีขึ้นไปได้หรอกในขณะเดียวกันนี่ผมก็ดีใจอยู่หรอกกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่โครงการในไทยช่วยไทยพาดนี่เพิ่นสิต่อเนื่องให
1: ้
2: ก็รู้สึกว่าสิมีค่าน้ำปูน้ำปลาค่าไข่พอเป็นอาหารจานด่วนแน่แต่ว่าผมเห็นผู้ที่ตกล่นก็มีเลยผู้ที่ตกล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็บ่แม่นน้อยท่านประธานจังได๋ว่าตกล่นผู้ลางคนนี่ส่งบ้านมา10ปี10กว่าปีมานี่บ่ผ่านเมียก็หนีบ้านนี
1: ่
2: ปากันกับเมียบ้านเมียก็หนีหาเงินส่งงวดบ้านผู้เดียวบ้านนี่ไปติดต่อธนาคารปรับปรุงโครงสร้างครั้งแล้วครั้งเล่าเทื่อที่เล็กเทื่อที่2เทื่อที่3
1: ครับ
2: ปฏิบัติบริการแห่งรัฐนี่บ่ได้ได้ก็บ่ผ่านบ่ว่าเพราะมีความสามารถส่งบ้านในราคา1ล้านจังซี่เดือนละเท่านั้นหมื่นเท่านี้บาท
1: ครับ
2: บัดนี้ในเมื่อรัฐบาลในเมื่อธนาคารปรับโครงสร้างให้แล้วเขาก็ได้ส่งเดือนละ 3,000 2,000 กว่า 3,000 จังซี
1: ่
2: แต่ยังบ่ผ่านอยู่ก็แล้วนี่ล่ะกลุ่มนี่ล่ะกลุ่มตกหล่นผมอยากฝากไปยังรัฐบาลเนี่ยให้พิจารณากลุ่มนี้น้ำแน่หรือโดนสาดเขา
1: ครับ
2: ผมคิดว่าสะดวกเอาวันนี้เขาเรื่องมาจักหน่
1: อ
2: ยบางอันท่านประธานบอกว่ากูสิ้นอำนาจวาสนาแล้ววันนี้ผู้ลางคนรับราชการกับบ่เกษียณบ่มีวาสนาที่สิ้นไอ้เกษียณก็เพราะว่าไปเฮ็ดผิดกับแม่นี่ดีเด้อเนาะ
1: แม่น
2: คิดคุกคิดตารางไปก็เยอะแยะ
1: นั่
2: นบุญวาสนาไปรับราชการกับว่าเกษียณจังซี่แล้วเฮ็ดผิดเนาะ
1: ครับ
2: มาที่นี่ผมได้ว่าเรื่องนี่ล่ะเรื่องไงที่ประชาชนนี่รอรัฐบาลมาตั้งกว่า2ปีกว่านี่บ่สามารถที่จะตอบโจทย์ตอบโจทย์ประชาชนได้เลยครับ
1: เรื่องยังไง
2: เรื่องสวนี่อ่ะ
1: เ
2: รื่องพวกสวนี่ไอ้กกต.นี่7,000นี่ลงมติ5,000ว่าสั่งฟ้องสว77คนนี่ซึ่งสวเก่าสวใหม
1: ่
2: ผมว่ามันหลายคนนั่นครับ
1: ครับ
2: ที่ยิ่งแท้ไอ้แน่ๆนี่กกต.นี่บ่สั่งฟ้องพรรคการเมืองที่ว่าเกี่ยวของกับบริกับกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคนี่ล่ะเฮ็ดให้ประชาชนนี่จังผมนี่ไปโศกกันวานปุ๋ยไปแล้วก็ไปนั่งเฝ้าขี้แห้งกันอยู่เถียงหน้าโศกกันกับพ่อใหญ่เป๋พ่อใหญ่ทัดเนี่ยพ่อใหญ่หย่อนเนี่ยโอ้โหไว้ให้ประจุนแบบนี
1: ้
2: แบบที่รัฐบาลเป็นอย่างนี้นี่เขาจะว่าใดถือว่าพรรคการเมืองที่ว่าผมต้องเอ่ยชื่อหรอกเนาะ
1: รู้ต้องไ
2: ปเรื่องนี้ซื้อสองห้อไว้ซ้ำเป็นซุ่มมือปืนไว้ทะลักจ้างยกมือให้พรรคการเมืองพรรคใดคนหนึ่งที่เลือกตั้งเข้าไปแล้วมีเสียงส่วนมากแล้วก็ไปเลือกตั้งไปจัดตั้งรัฐบาลต้องซื้อสองห้อจากซุ่มนี
1: ้ครับ
2: คล้ายๆซุ่มมือปืนเพราะฉะนั้นนี่พรรคการเมืองพรรคนี้รู้สึกว่าสี่หุบประเทศแล้ว
1: อ
2: ันนี้คือเสียงประชาชนคนเศร้าหน้าโศกันเด้ท่านประธาน
1: ครับ
2: ผมฟังไปฟังมาอ้าวมันแมนอย่างนี้เลยแล้วนอกมูนอกอันดอกท่านพิจารณ์ปีนี่บ้านเมืองเขาสิไปได้จังไหนอีกจังหนึ่งห้องไปทั้งระบบข้าราชการเพื่อนนี่แต่จังกินเท่ากินบ่เท่ากินดำคนไทยคนดำคนเท่านี่กับมาเป็นฐานเสียงให้เขาไอ้เฮ็ดบัตรประชาชนจีนเท่านี
1: ่
2: นับมือจีนเท่านี่สิฝังลากเขามาในประเทศไทยทั้งพม่าก็แฮกันมาสิมาคลอดลูกในประเทศไทยให้ได้สัญชาติไทยต่อไปมาพม่าซุ่มนี่ก็สิมาเลือกตั้งส.ส.ได้กันเลือกตั้งส.ส.ได้อีก50ปีลูกหลานกำลังสิเกิดอยู่นี
1: ่
2: มันก็สิอายุ50ปีมันสิบ่เป็นรัฐมนตรีอยู่ดิเผลอๆมันสิเป็นนายกกันได้บัดนี
1: ้
2: มันไปแบ่งแยกดินแดนซอยกันกับภาคใต้ผู้แล้วครับท่านประธานคือไปหลายอย่างอยู่เด้อเจอกันอยู่เถียงหน้าห่างๆล่มวี่ๆนี่ก็ได
1: ้โอ้
2: เอาละครับขอบคุณในหลายท่านประธานในสายขึ้นขอน้องแก้
1: ครับผม
2: ครับครับ
1: ขอบคุณครับผู้ใหญ่ประจวบนนทงอันนี้แล้วก็บอกนะครับขอต้องขอบคุณผู้ใหญ่ประจวบด้วยว่าเฮาจะไประบูพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองภายใดเพิ่นก็พอแล้วสอบต้องไประบุซื้อคนครับมันสิเดือดร้อนเจ้าของเดือดร้อนสานีน้ำเนาะเขาบอกเป็นการแสดงความคิดของประชาชนแต่จะไประบุซื้อจะเอ่ยซื้อมันบ่ดีสวัสดีครับผม
3: สวัสดีดร.ครับ
1: โอ้พญบุญหลายสายที่สองเอ้าพญบุญหลาย
3: พวกเขายากเนี่ยดร.
1: เอ้ยเอ้ยพวกประยัง
3: พวกเลี้ยงอันถูกนี้เขาก็เป็นในสันละแล้วยาบ้ายาบวมนี่เนาะผู้ถูกย้อมเนี่ยเร็วมันขันจับใจแต่จังสี่จับใจเขาบุกหอดบุกหอดนั่นตัวใหญ่ตัวนั่นวันเนาะยักมันไปของไปฆ่าอยู่ใส่เดี๋ยวการเขาโ
1: อ
3: ้ก็มีก็แบบเดียวกันนี่ผมว่าบ
1: อ
3: กพ่อสอนอย่างแล้วหูสองไปเรียบไปแล้วที่เป็นเพิงว่างอะไรอย่างนี
1: ้ครับ
3: กฎหมายให้เกิดจังเดี๋ยวที่นี่ว่ารักษากฎหมายแต่เนี่ยกฎกติกากันตามไปอยู่หัวเราเขาคนสตีบะ
1: ครับ
3: แทนที่ดีได้จากสิ่งจากทางเกิดว่าบาดหร
1: อ
3: เดี๋ยวขั้นผู้เฒ่าพี่กับผมม่วงจิตจะเรียนได้ขอในหน่อยแน่ๆขอนั่นขอนี่ก็กับซื้อเสือไปเดี๋ยวที่เห็นจังไหนอันนี้ก็ศาสนาเนาะ
1: ครับ
3: วัดเทเลวัดนี่ขั้นไปตรวจนี่หมดเจ้าอาวาสก็จะกินเนี่ยครับเลี้ยงยาเสียอีเต็น
1: ครับ
3: เรียกว่านี่เลี้ยงโกงจังสี่กับจังสันแล้วก็หินหินดูหลายอยู
1: ่
3: มาดูบทเศร้าแล้วจะมั่วแกจะเนี้ยวจะกันนี้อันผู้นะแล้วจังพอนี้จุดผมมันทำยังนั่นล่ะจังพอที่เดี๋ยวยิ้มขึ้นบ่ได้ยิ้มเดี๋ยวแกให้แน่เจ้านายเอ้ยแกให้แน่รัฐบาลรัฐมนตรีวันน้ำอย่าเปลี่ยนน่ะกังจังกังจังแก่แล้วอายแก่แล้วคนไปแล้วเปลี่ยนยังบ่เปลี่ยนบ่ทำแก่ให้นี่จังแก่ยักยามนี่แก่ไอ้ที่เป็นคน
1: ครับ
3: ก่อนมันพูดเป็นแก่นี่แก่เปลี่ยนดอกเตอร์เด
1: ้อครับผม
3: เอาซับ
1: โอเคพ่อใหญ่บุญหลายจากอำเภอกุดลั่งครับจังหวัดมหาสารคามเป็นแฟนรายการประจำของเฮาที่โทรมาพี่น้องที่บ่แม่นได้โทรมาก็ได้ฟังรายการแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับบ่แม่นแต่ผู้เก่าผู้ใหม่ก็แฮงดีนะครับหมายเลขโทรศัพท์0433236726นะครับ 043-236-726พี่น้องสามารถโทรเข้ามาได้นะครับได้ไม่จนนาทีค่อยรับสายส่งมาให้ผมอีกทีนึงหรือพี่น้องที่ฟังทาง Facebook ก็ได้ครับ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กดเข้าไปฟังได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วครับหรือทางเว็บไซต์ www.radiokhonkan.pid.go.th อันนี้ก็ทางเว็บไซต์ได้นะครับ TikTok ก็ได้ครับเดี๋ยวจะคุยกับพญาไพ่ยาข้าวนะครับ
4: สวัสดีครับผม
1: ครับ
4: ฝนตกกว่าขั้นเตอร์เลยเนี่ยผมลิ้นลิ้นแซ่แซ่อีบ้านอยู่นะผม
1: เด้อ
4: ครับเป็นคือยังสิเอามาว่าตามหลังผมสิถ้าจะแยกแผ่นดินเนี่ย
1: ครับ
4: มันจะต้องเป็นภาคอีสานขั้นแรกเพราะว่าแผ่นดิน20จังหวัดเป็นไปด้วยพ
1: ม
4: นิคนั่น
1: แต่เสริมสายพญาไพ่เดี๋ยวมันมีอีกสายนึงเข้ามาแล้วพญาไพ่ได้เดี๋ยวโทรมาใหม
5: ่ครับครับครับ
1: พี่ดอพี่ดมมาเลย
4: ปฏิบัติปฏิเสธแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยท่านเนี่ยจำเลยนะพวกไอ้บรรดาไอ้ต่างๆเช่นไอ้เขาว่าไอ้ยังก็อายุจังหวัดสกลนครเนี่ย
1: ครับ
4: มันเดือดร้อนกันไปหมดครับไม่ได้ใช้ภูมิอย่างต่างๆถ้าแยกแผ่นดินเนี่ยอีสานจะแยกก่
1: อ
4: นเพราะว่าจะใกล้ดอกใกล้สามจังหวัดอย่างบ่อคลาดอกแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยมันฟังกัน
1: กำลังจัดอยู่กำลังจัดอยู่
4: มันฟังกันมันฟังกันเขาว่าในถ
5: า
4: ดเขาวัดทำบุญไหว้เนื้อนะบุญ
1: เดี๋ยวจะโทรหาพงศ์จะได้กันด้วยพี
4: ่ไอ้พวกนั้นก็บอกว
1: ่า
4: ไ
1: อ้
4: เนี่ยต้องซื้อร้ายมันคือตลาดไอ้ที่โผล่ของยาก
1: ครับ
4: เนี่ยท่านได้เป็นด็อกเตอร์ก็เป็นบุญละวันนี้อาเซนกี้บุรีอยากเยี่ยมเนี่ยท่านต้องเสียออกต้องไปบวชครับผมมีปัญญาไปดอกแม้จะเป็นมหาปริญญาปริญญาหกไปยุ่งเทศไปไหว้เจ้าอาวาสนักตีจะเป็นจบก็จบเนี่ยเขาไม่ยุ่งจะได้ยุ่งเทศ
1: ม
4: าในนี้ครับมหาเล้า
1: แมน
4: ท้าแมนมาครับ
1: ครับ
4: มันต้องว่าผมจริงกันไปที่เห็นผมเห็นที่เห็นที่ว่าที่เห็นเขาที่หาว่าคนขี่โม่คนบ่เห็นเนี่ยบ่รู้คือเขาดอก
1: ครับ
4: แม้แต่คนจังหวัดเชียงพุ่มเนี่ยบ่เคยเห็นรถไฟเลยปากคนผู้ใดไม่เห็นว่าสู้กันอาปากสรอแสดงฟังในสมัยนี้แก
1: แมน
4: สมัยเดี๋ยวเราคุณจะมีรถไฟหมดละที่ผมเคยพ่อผมนะครับถ้าบ้านพ่อผมเนี่ยมันตายเดี๋ยวเมียอยู่ข้างบน
1: ครับ
4: ผมเห็นเหมือนแม่ตั้งแต่ผมไปอยู่น้ำคนเวียดนามหรือไทยติดน้ำเบิ้ลพงกับไปไอ้ผมพอเห็นเอ๊ะไอ้เขาแกะยังขึ้นสู่ชุดดำๆไอ้กินพอกินได้แล้วไอ้เฮียผมเขาบอกเบิ้ลเฮียต้องเอ็นเสียเอ็นอย่างเอ็นจำเป็นใช่ละแกก็บอกว่ารู้จักไหมเด็กๆบอกว่าผมฟังหัวเหลียวเบิ้งเนาะผู้ใดซะเอาหัวจีนิดหัวจีปั๊มคนนี่แ
1: หละ
4: ครับผมจำได้เท่าที่นี่เลยครับผมเห็นต้องไปเที่ยวแกแล้วก็รู้โอ้ยเป็นจริงด้วย
1: ครับผม
4: แต่ในสงครามในเรียกนัดผมมีการเพื่อนจะสมัครเลยแต่ว่าวันนี้คนอุดรเนี่ยถ้าเสด็จสงครามอุดรเนี่ยเขาโพสต์ส่งกลับนะอุดรจริงนี้เป็นเจ้าฝรั่งนะครับแบบนั่นบอก
1: ครับ
4: ทั้งเลยกันนี้เช้ากันนี้เพื่อจะมาอุดรอุด
1: ร
4: สกลนครขอนแก่นร้อยเอ็ดไหนเทพุ่มพลายดอกโคราช
1: ครับผม
4: เป็นสันที่ถ้ามันแย่แย่แล้วผมก็ได้ก็ต้องไปไหนไหนที่มาลุกร้านกันกับไปขอเมาส์ที่สูง
1: ครับครับครับ
4: แล้วต้องไปว่าเรื่องใหญ่ตอนนี้เรียนตามเนี้ยเขามาซื้อเสียงเขารู้แล้วก็ประเมินแล้วว่าถ้าใช้ขนาดนี้ซื้อประเทศไทยได้เนี่ยไถกระซังครับไถกระซังอาจจะซื้อทุกปั๊บทุกปั๊บไปร้องกกต.กกต.
1: เขาจะ
4: มาทางกกต.ว่าแม่ผมเราเนี่ย
1: ฉัน
4: ต้องซื้อทุกคนมาแล้วต้องซ
1: ื้อโอเคครับพี่ดมครับขอบคุณครับผมอ้าวพญาไพ่ขอโทษเพราะว่าทดอดอกไก่เกี่ยวโทษมาเมื่อกี้นี่ตั้งบาที่พวกเจ้าก็โทษมาพอดีขอบคุณพี่ดมครับดอกไก่เกี่ยวจากชัยภูมินะครับเป็นข้อที่โทษไม่ขอคิดดีๆมาให้ความรู้กับรายการเฮาเอ้าพญาไพ่ป่ะนี
5: ่ขอความรายการนั่นเลยเด
1: ้อคนนั้นหนาว
5: ก็เป็นแต่อยู่เด้อเซฟครับทุกคนชี้ทอดแต่เนาะมือหวานนี่ก็บริวารกันน้อย
1: แม่นมีงานมีงาน
5: นั่นแหละซุ้มฟังเสียงบริวารฟังเสียงกันเนาะอยากแต่งนี่แหละขอแสดงความคิดเห็นมันเพื่อบ้านเพื่อเมืองเขานี่แหละ
1: ครับครับ
5: แสดงด้วยความสุดจริตใจเพื่อประชาชนนี่แหละวิทยุเนี่ยมันเป็นสื่อสารของประชาชนเนี่ยเป็นสภาประชาชนโดยตรงมันก็ได้แต่งเป็นสภาผู้แทนราษฎรคือพื้นเนาะ
1: ครับ
5: เอามิติตีแสดงออกความคิดเห็นในทั้งการบ้านการเมืองเพื่อได้รับรู้แนวปัญหามันเกิดอีหลอดเงิน กับประชาชนน่ะมันก็ได้ออกไปโดยตรงนี่ล่ะขอบคุณสถานีวิทยุน่ะที่เปิดโอกาสให้เขานี่มีส่วนร่วมนี่โอ้ยผมว่าดีหลายแล้วก็ท่านด็อกเตอร์เนี่ยมาเป็นผู้นำเป็นผู้พาว่าพาจะหาปัญหาที่มันเกิดน่ะผมว่าดีหลายนี่ล่ะขอลบบทเวลาจากน้อยเด้อท่านนั้นผู้ฟังท่านนั้นสมาชิกแต่ละโอ้มันอยากว่ามันอยากเปิดนี่แหละตัวความคิดเห็นที่เนี่ยนะไปฝากไปยังรัฐบาลเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันแก้ได้อยู่ที่ถ้าเอาจริงเอาจังเลยเรื่องกฎหมายเรื่องยาเสพติดเนี่ยถือว่ามันเปิดมันคงที่ว่านักมือทวีคุณหลายจังที่ดอกผมว่าปราบนี่แหละปราบพวกคอร์รัปชันพวกที่รักษากฎหมายละก้อนตำรวจนี่แหละผู้ใดบุดีนะเอาออกไปมันเสียงก็ประมาณของรัฐบาลเนี่ยเสียงก็ประมาณเงินประชาชนภาษีประชาชนเอาไปจ้างนะถ้าคุณมีความเป็นอันนี้แหละผมเป็นกลางเป็นเพื่อประชาชนเราอยากให้อยู่เลยเนี่ยผมว่าให้พวกนี่แหละประชาชนนี่แหละมีส่วนร่วมนี่แหละเสมอดีมันโทรศัพท์มันท้ายคิดท้ายยังออกไปได้โดยตรงถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นอันนี่แหละเขาเลี้ยงกฎหมายคนหน่วยแก้กฎหมายแล้วนี่แหละยึดทรัพย์นิดอย่างไม่ได้นะเอามาเป็นรางวัลในพวกที่เป็นเหตุงานนะ
1: ครับ
5: หรือประชาชนพวกซื้อข้าวนี่แหละพวกตำรวจเฮ็ดกันเองว่าได้ไงพวกซื้อข้าวนี่แหละไปเฮ็ดกันไปคอยจับจ้องมึงผู้ใดที่มันโกงแท้บ่แท้อีกอย่างเนี่ยเพราะว่าคงที่ซอยได้นะว่าพี่ของผมอะผมว่าเนาะ
1: ครับ
5: มันบ่ได้ใช้งบประมาณของราชการหรอกหรือเอานี่ล่ะเอาเนื้อมันในมันเนี่ย
1: ครับ
5: ทรัพย์ที่ยึดมาได้น่ะเอามาเป็นรางวัลให้เพิ่นซะ
1: เ
5: ดี๋ยววันนี้ยศถาบรรดาศักดิ์น่ะพวกที่เฮ็ดอีลอนน่ะที่ได้เห็นติดยศติดเย็ดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของทางหน้าที่เราเลี้ยงประชาชนนี่เป็นดีซอยกันนั่นเป็นมีเป็นโทรศัพท์เป็นท้ายคิดท้ายยังไงไปพอแล้วเลี้ยงจบปัญหาเลี้ยงเงินกดหมอกกดหมายไปแล้วนั่นแหละเอามาเป็นรางวัลรางคนผมว่าคงที่บอกดอกเต้นเลยล่ะอยากซอยชาติบ้านเมืองเอาซอยประเทศมันถึงทางตันแล้วผมว่าผมคิดของผมนี่แหละมันหมดล้อเช็ดเบื้องเป็นอย่างผมว่าแต่มันศักดิ์สิทธิ์มึงนึกกฎหมายด้วยใครกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ตัวเดียวนี่ผมว่าแก้ไขปัญหาทุกทิ้งทุกอย่างได้เลย
1: ครับ
5: เอาความรายการนะสวัสดี
1: ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
5: ุ
1: ณคร
5: ับขอไปนะคุ้มกันฟังน้ำเงินกระดาษนี่แหละเขาแสดงความคิดเห็นโดยสุดจริตใจเนาะ
1: ครับ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
1: สวัสดีครับพลอยไพ่คนนอนหน้าใช้ฟุ้มสายยาผ่อนวางสั้นครับเพิ่นฟัง FM บ่ได้เพิ่นเลยโทรของมือถือส่วนตัวผมก็เลยออกรายการให้ก็แล้วก็เสนอขอคิดอันเก่าครับสวัสดีครับผม
6: ครับ
1: สวัสดีครับ
6: ผมปัวบันไพ่นะครับเด้อขอมาอีกแล้วครับคนใหม่ครับเบานะครับ
1: โอ้สอบันไพ่บ
6: ่ครับปัวบันไพ่ครับ
1: ปอหรือสอก่อนเดี๋ยวจะฟ้าจะฟ้า
6: เข้าถึงนักการเมือง
1: เดี๋ยวจะฟ้าจะฟ้าว่าเดี๋ยวฟังกันสอเสือหรือปอป่าบ้านไผ่ก็บ
6: ่ปอครับปอป่าครับ
1: เออปอป่าโอเคต่อเลยครับ
6: ปอนี่แปลว่าปึกและปอจี้นะครับผมอยู่เลี้ยงผู้สูงอายุนี่ครับ
1: ครับ
6: เพื่อนักการเมืองนี่เวลาสิจะตั้งเขามาหาเสียงถอยกันว่าว่าซั่น100บัตรเป็นไปแล้วจําเป้าสากครับพอวันสภาบ่มีคนไปตั้งกระทู้ถามจักเสีย
1: เออ
6: คือมีตรีแบบนั้นครับบัดนี้รู้เท่าถึงนักการเมืองนี่ครับบัดนี
1: ้
6: สอสอ500คนบ่ครับจากระบบบัญชีรายชื่อและระบบเลือกตั้งใน500คนเดี๋ยวขอว่ามี250คน
1: ครับ
6: แต่งตั้งกันเองกับคั่วกันเองมาเป็นสว250คนรวมเป็น750นะครับ
1: ครับ
6: เมื่อนี้มื้ออื่นนี่ครับประธานรัฐสภาสิประชุมในที่ประชุมนี้สุพลสลัมนี่สุโยชุมนี่ที่จังบินบึ้มของกรุงเทพฯเลยครับที่จังบินพี่นะครับ700คนนี่ครับมันบ่พี่เด้อครับมันบ่พี่เจ้าเงินรัฐมีเงินงบประมาณของภาษีเฮาโดยตรงบ้านนี้ไปคลอดสภาแล้วไปกินข้าวเลี้ยงดูปูเสียกันปีอีกครับก็บ่พี่ครับเงินงบประมาณเฮาคือเก่า
1: ครับ
6: แล้วไปประชุมนี่รัฐสภานี่มีเบี้ยเลี้ยงครับ
1: ครับ
6: เสนองบประมาณกรรมาธิการนี่ได้เบี้ยเลี้ยงถึง 2,000 ถึง 3,000 บาทครับ
1: ครับ
6: อันนี้ก็เงินภาษีเฮาอีก
1: แม่น
6: ต่อไปนี่บำเหน็จบำนาญนี่เจ้าของอีกขึ้นสสสว่าไปนี่กินบำเหน็จบำนาญอีกเงินเดือน 25,000 นี่ตลอดชีพครับตลอดตายครับเห็นมั้ยครับการโกงวิธีโกงของสสเขาโกงแบบเนี้ยเป็น600ของผู้สูงอายุเขาเว้าถึง ต่ละคนนี่เขาสิมีรายได้หลายที่สุดเดี๋ยวกันออกกฎหมายโกงแบบง่ายๆว่าเงินเดือนก็หลายอยู่แล้วไปใช้มาใช้นี่พี่มันเรียงครับเห็นป่ะครับนี่ระบบการโกงของนักการเมืองครับเฮานี่บ่ได้หยังเลยบ่มีผู้ใดเว้านี่แต่เป้าสากเป้าสากยนต์น่ะเฮาเลี้ยงผู้สูงอายุเลยผู้สูงอายุเฮาที่บ่หน่อยเด้ครับ
1: ที่
6: ล้านคนครับ
1: ครับ
6: อันนึงอีกนะครับ
1: ครับ
6: ปสม.นี่เขามีอยู่ประมาณล้านกว่าคนครับเขาเฮ็ดเบี้ยประกันได้เลยครับเบี้ยประกันเขาคนนึงนี่เขาสิได้ประมาณ 400,000 ได้ทั้งผัวทั้งเมียครับผู้สมรส
1: ครับ
6: แล้วผู้สูงอายุเฮานี่14ล้านคนนี่ถ้าเฮ็ดประกันชีวิตถ้าคนละบาทมันสิได้14ล้านครับถ้าคิดตามนี่เอาได้7ล้านหรือเอาสลึงนึงก็ได้ครับ3ล้านนี่ครับเอาคนทําครับเพราะว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยเฮาที่มีอยู่ประมาณ14ล้านคนบ่น้อยครับใหญ่ที่สุด
1: ครับ
6: รวมไอ้รวมน้องอีกในครอบครัวนั้นสิได้อีกเนี่ยละ2หรือ3คนรวมแล้ว42ล้านคนครับ
1: ครับ
6: อันนี้เป็นถือว่าคุ้มยังที่สุดปากกันเขาต้องเกรงกลัวที่สุดครับเพราะว่าผู้สูงอายุนี่หลายครับถ้าเฮ็ดประกันที่ได้นี่นะครับสิซอยคนยากคนจนซอยทุกอย่างเพราะว่าเงินนี่เบี้ยยัง

0: ี่เงินหกร้อยเลย
1: เทียนหกร้อยเลยครับเอาแค่หาจิตตังค์เท่านั้นเอาก็ต้องเอาหลายเท่าเอาหาจิตตังค์นี่มันจะได้หกล้านครับเดี๋ยวเอาบาทหนึ่งมันได้สิบสองล้านโอ้สิบสี่ล้านเอาหาจิตตังค์ได้สามล้านนี่สามล้านถือว่าสุดยอดเลยครับออสมอลเขาได้ที่แสนหนึ่ง
0: เออ
1: เอาท่านว่าจริงเลยครับ
0: ผมคิดดีมากเลยขอขอบคุณมากเลยผมคิดนี่ดีผมสิกระจายต่ออันนี้ผมปอบ้านไผ่เนาะเสนอว่าเออความยึดประกันผู้สูงอายุนี่คือเว้ยขอท้าแล้ว
1: เออยังมีปัญหาเห็นครับ
0: เออเขาจะได้มีเงิน
1: ตังค์หลายเติบบาทนึงมันจะ14ล้านบ่ครับครบครบละบาทถ้าหาคิดตังค์มัน6ล้านเอาหาเอาจะเอา25ตังค์นี่ครับเอาแต่ลิ้นเดียว3ล้านกว่านี่ก็ว่าแล้วครับ
0: โอ้ขนาดสตางค์มัน3ล้าน
1: ซอยซอยรัฐบาลได้หลายที่สุดเลยครับ
0: โอ้ขอท้าขอท้าอ้าวโอเคเน
1: า
0: ะ
1: รัฐบาลมีหลายคนเกินนั้นทางเลี่ยงหลายเอาแบบนี้แหละคร
0: ับ เอาๆๆ
1: มันเรียนผู้สูงอายุมันบ่เว้านะครับมันโตสางมันจังหวะมันได้นะครับพวกมันโง่มันจะหาเสียงมันโง่ว่าภาษายังผู้แก่ไอ้โง่ตัวมันน่ะ
0: เออ
1: เรียกตั้งยันไหนจังมาเว้าอีกว่ายังพวกเรียนผู้สูงอายุ
0: อ๋อ
1: บัดนี้เค้าเว้าเลยเค้าไปนั่งผ่านนางโตสางมันเต็มเห็นบ่ครับเห็นหน้าพ่อพี่อายุ
0: เอาเรียกไม้เรียกไม้บัดเรียกไม้ปอบ้านไผ่เด้อขอบคุณหลาย
1: เค้าแค่นี้แหละครับปอบ้านไผ่นะครับเด้อ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออความคิดดีนี่แหละครับประชาชนเขาคิดเป็นอยู่เด้อปอบ้านไผ่นี่นี่ผมว่าความคิดเราประกันผู้สูงอายุอยู่ในระบบประกันเลยให้เงินระบบหักเลย50ตังค์นี่นะครับ14ล้านคนนี่14ล้านคนนี่เออเราคิดดีอ่ะนะครับพอเงิน600นี่ก็เป็นผู้ควบคุมคือรัฐบาลคุณโอ๋หน่อยเอาสวัสดีครับสายต่อไปครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ปอเขื่อนครับสนับสนุนพ่อใหญ่ปอปอบ้านไทยนะครับ
0: ครับผม
2: จากคนพิการครับ
0: โอ้
2: ไม่ได้บัตรคนจนแล้วก็ไม่ได้ทำไม่60 40เพราะไม่มีมือถือจะทำ
0: โอ
2: ้ก็เลยไม่ได้รับ60 40นี่ตลอด4เดือนนี่คงไม่ได้หรอกครับอันใหม่ก็ยังไม่ได้
0: เหรอ
2: ก็เลยอยากให้แม้แต่คนพิการก็เงียบๆ เรื่องไอ้สลากสามสามเอ็มเมียงนี
0: ่ครับ
2: ก็ยังเงียบเงียบอยู่ครับแค่นี้นะครับ
0: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ แต่เรื่องยาเสพติดก็เยอะอยู่ครับทาง
0: ครับผม
2: เขื่อนอุบลรัตน์ครับ
0: อันนี้ก็คนพิการนะครับนี่ก็น่าเห็นใจเพราะว่าบัตรคนละครึ่งก็ฟังว่าไม่ได้เพิ่มรายการก็ยังมันน่าเห็นใจนะพี่น้องครับเราปล่อยคนพิการคนผู้สูงอายุไว้ข้างหลังนี่ความจริงคนพวกนี้เขามีสิทธิ์นะเขาเป็นคนไทยกว่าที่เขาจะมาสู่ผู้สูงอายุก็สร้างไว้อยู่นั่นกับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับสวัสดีครับผม
3: ครับท่านประธานครับ
0: โอ้พ
3: ระเจ้านิดเดียวครับผมขอสนับสนุนความคิดของท่านในปอบ้านไทยครับดีมากมากเลยครับอยากให้คนใหม่ๆที่แสดงความคิดเห็นเขามากเป็นประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าหมู่เฮาคนเก่านี่ที่ได้เอาความคิดของผู้ที่คนใหม่ๆมาคิดครับ
0: ค
3: ิดแล้วก็ไปต่อยอดน้ำกันครับดีมากเลยครับขอชมช่วยครับสวัสดีครับ
0: ครับโอ้พญายตรงไปจนนอนทุ่งแสดงว่าความคิดของบ้านของปอบ้านไผ่นี่คนสิคิดจังซี่ได้คันเฮ็ดจังซี่ได้สิดีเด้อ๋อนะครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องเฮาต้องซอยกันคิดครับพี่น้องที่เคารพเอาสุดท้ายวันนี้จะขออนุญาตได้ครับเด้อขออนุญาตอีกสายเดียวเชิญนะครับสายเดียวสายสุดท้าย
4: ครับ
0: สวัสดีครับ
4: โอ้ผมสอบได้แล้ว
0: เออสวัสดีครับ
4: เอ็กเซมก่อนเอ็กเซมมาสอบได้แล้วทำรายการโอ้โหสายหายดีได้กันบ้าน
0: ครับผม
4: เกี่ยวกับเงี้ยแต่อยู่ในนี้ผม
0: ครับ
4: สุนทรภูชันนะ
0: ครับ
4: ท่านอาจารย์ประจนพูดถึงชาวไร่ชนะโอ้ถูกต้องครับ
0: ครับ
4: เมื่อก่อนไทยพูดถึงเป็นดำจริงๆก่อนหน้านั้นก็ผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายก็ต้องทำไทยก่อนมันเข้าลึกไหมให้ขอให้มันพอดี
0: ครับ
4: จากนั้นก็มาเข้าปลูกท่าน
0: ใช่
4: มาเข้าปลูกครับเวลานอนท่านเวลานอนถึงป่าไปจนนั้นท่านเข้ามานะสมทำเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
0: ครับ
4: เมื่อก่อนได้ดำนาพระอากาศพิษพุ่งนาอากาศบริสุทธิ์นะ
0: ใช่
4: ไม่ได้เอาน้ำไปจากบ้านกินน้ำตะกร้าเนี่ยก็ได้นะท่านมันไม่มีพิษมีภัยอะไรนะ
0: ถูกต้อง
4: น้ำตะกร้าเนี่ยเขียวยุ่งสีครามผมเคยกินท่าน
0: ใช่
4: เลี้ยงบัวแดงควายผมก็เคยเลี้ยงท่านไม่ได้ไปโกหกตัวเองหรอกเนี่ยคุณอยากจะกินท่านอย่าไปลืมชาติตัวเองเกิดมาเป็นคนมันไม่ดี
0: ใช่
4: ท่านเนาะ

0: ครับผม
1: พูดหลายอย่างอยู่ท่านเวลาท่านน้อย
0: ครับผม
1: เอาแค่นี้ท่านนะ
0: ขอบคุณครับ
1: ท่านดูเวลามาลาสมาปาควร
0: ครับ
1: จัดลักษณะขอบคุณมากคนดีครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอไปหาสาวไปเชิญหน่อย
0: ครับผมสายสุดท้ายนะครับจากหนุ่มชายทุ่งท่านพึ่งผู้มีความรู้ให้คอยคิดกับพวกเราสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมเสนอรายการนะครับแสดงความคิดเห็นความอ่านในวันนี้นี่นะครับมีทั้งหมดผมสรุปได้8ท่านนะครับมีคุณประจนนะครับแล้วก็พ่อใหญ่บุญหลายจากกุดรังนะครับพี่ดมดอดอกกระเกียวแข่งข้อชัยภูมิแล้วก็คนนนนาป.4พ่อใหญ่ภัยแต่ว่าพ่อใหญ่จันทร์นี่โทษเขาเมื่อถืออยู่แต่ผมบริรับคนค่าสายต้องขออภัยพ่อใหญ่จันทร์เดี๋ยวท่านจะเล่นการดีเดี๋ยวผมโทษกลับเนาะพ่อใหญ่จันทร์โทษเขาเมื่อถือครับโทรเข้ามือถือแต่ว่าผมติดสายต้องขออภัยนะครับแล้วก็มีที่สำคัญนะครับคือปอบ้านไผ่นี่โอ้แสดงว่าท่านติดตามสถานการณ์การเมืองตลอดนะครับเนี่ยดูตัวเลขสสสวแล้วดูรายได้ของสสสวอะไรต่างๆเออนี่ท่านแสดงว่าท่านติดตามสถานการณ์บ้านเมืองท่านพูดถึงเบี้ยผู้สูงอายุนะครับว่าสสนี่พอก่อนมาหาเสียงนี่นะครับให้สัญญาว่าจะดูแลแต่พอเข้าไปแล้วก็เงียบแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับก็แล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับพอเข้าไปแล้วก็เงียบแต่ไอเดียหนึ่งที่ท่านปอบ้านไผ่เสนอขึ้นมาเนี่ยนะครับพ่อใหญ่ประจนก็ส่งเสริมและสนับสนุนเนี่ยก็คือเรื่องของประกันภัยนะครับประกันชีวิตผู้สูงอายุเออท่านมีตัวเลขชัดเจนนะฮะเพราะตัวเลขผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบเนี่ยมันดูง่ายมันฟังออกง่ายนะครับฟังออกง่ายหมายความว่ามันมีตัวเลขที่รัฐบาลควบคุมอยู่นะครับแล้วท่านว่าประกันแล้วศพละ50สตางค์เนี่ยก็ได้2-3ล้านเออน่าคิดครับเรื่องนี้นะครับก็ฝากไปถึงรัฐบาลฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในวงการนี้เป็นเรื่องที่มีเหตุผลเพราะเบี้ยประกันไอ้เงินเดือนเขาเดือนละ600เนี่ยนะครับมันสามารถหักได้นะครับศพละ50ตังค์เนี่ยนะครับนี่ก็น่าคิดนะครับผู้สูงอายุบางจังหวัดเขาก็ต้องขอนแก่นก็ทำนะอสมก็อย่างที่ว่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมสมยงแก้วสุพรรณฝากความคิดถึงฝากความรักความเคารพไปถึงท่านครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19เดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้รีบหาแนวทางแก้ไขกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางจังศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการ โดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: ก็รู้สึกปลาบลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเพราะท่านก็ตรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาพาก็ท่านก็เก่งงานเนาะลาท่านก็เก่งตรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอะ
3: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลับรื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568และในฐานะที่รับราชการเป็นครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
4: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีวินหลวงและเพื่อนพึ่งพาอย่างยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พามเมื่อตอนงานท่วมปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี้
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.นันทิกากิปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
6: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
7: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
8: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matchingของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
7: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
9: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมากันดีนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะซึ่งทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
7: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทย Plus มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
10: นางสาวลาลิบาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส64ว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา 13 นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทที่ประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,23 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยเร็วจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
11: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซมและลึก7มมบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9เซนติเมตรบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดหลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนที่มีฐานรากเสาเข็มกับพื้นที่โดยรอบจนเกิดแรงกดให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือไม่โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากช่องนนทรีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งช่วยลดมลพิษและการขนส่งทางถนนโดยขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
13: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางตากน่านแพร่อ อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำภูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
14: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากกโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่ยังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำโดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวรัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดยกระดับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
16: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
17: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ทางรัฐมนตรีวชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อยผมว่าในที่สุดจะต้องไปดูว่าต้องมีแผนชัดเจนว่าเราจะไปงบอันนี้ไปทำอะไรบ้างแล้วตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างขั้นต้นยังไงบ้างขั้นกลางแล้วก็ในที่สุดแก้ปัญหาถาวรได้ยังไง
16: สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่าจากการหารือร่วมกับหลายฝ่ายทุกภาคส่วนเห็นว่า7มาตรการเดิมที่กรมประมงเคยดำเนินการยังมีประสิทธิภาพแต่ต้องยกระดับการดำเนินการให้มีความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า350ล้านบาทตั้งเป้าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
18: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทํางานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทําให้จบทําให้เร็วทําให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
16: การปรับแนวทางการดําเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดําเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสํารวจและกําจัดพร้อมจํากัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําเพื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลําปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กหลังทั้ง3ฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาร์ส ล็อกเกอร์ รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI ซาร์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AIพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนหน้าคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอกิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัพดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้2-0เซต21-8และ21-8คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา2-0เซต12-5และ12-4ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต12-8และ12-5และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา52-61ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป46-111คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง M-Pod HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาต PT ประจวบ FCทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลายยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1-1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2ด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2-3แข่ง5นัดเสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบวยของตารางส่วนสิงห์พังงาเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮัลซิตี้2-1เอเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1-0และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้โคเวนทรี0-1การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0-2คู่เริ่มจากประเภทคู่ ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพาราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2-1เซต6-4 3-6 และ7-5ไล่ตามมาเป็น1-2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาซิดิสสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก2-1เซต1-6 6-2 และ6-3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2-2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1-2เซต4-6 6-4 และ4-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป1เพลย์ออฟในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวนิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัจฉริตศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทยกอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA มาสเตอร์2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปุริมภัสสอนการรายงาน
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
20: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศลตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศลและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
21: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลกหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโด ดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้า

0: ลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่เพื่อให้เยาวชนอายุ 18 ถึง 25 ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสัมฤทธิ์ผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเยาวชนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต เด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังใ

เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

ังฟังบุกพลังเสียงเจ้าพลังกระเสียงเจ้าเสียงเจ้ากระเสียงเจ้าทุกเสียงคือพลังบุกเปลี่ยนเลือกตั้งสุจริตชาติสิบโปร่งใสเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นความเหนียวแน่นก็จะคะแนนน้องพี่ก็ปฏิบัติตามหน้าที่บ่ขายสื่อโหเสียงให้หลีกเลี่ยงให้เข้าลงกฎหมายอย่าทำไรที่ปไตยให้อยู่

ู่เฮาแต่พวกสาวควรซื้อพระผู้หาแสดงพลังเบลตาก่อนแก่เขาสีเฮือกหุ่นเรื่องหมู่ก็เฮือกหุ่นเรื่องหมู่ก็เฮือกหุ่นเขารบความคิดเห็นต่างตามเส้นทางที่น้องอย่าหวาดกลัวเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัวก็เฮือกหุ่นขอให้มาอย่าหลงลืมตัวก็เฮือกหุ่นขอให้

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผึ่งเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมึงตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินั่นไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแท่งของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: ช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
6: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาอีสันเองเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเด้อค่ะมื้อนี้อีสันได้รับหน้าที่มาเปิดงานแทนผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นติดประชุมเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหมู่เฮามวลๆและมวลๆยะตียะขากันเด้อค่ะขอบอกสันดอกว่า

การโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้งThe subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับชลธรจันยาครับเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควัน
6: เมื่อเวลา 12:32 นที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2โดยเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้โดยสารออกจากตัวสถานีเรียบร้อยแล้วและล่าสุดรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสามารถเข้าถึงบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีและอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำเครื่องระบายควันเข้าไปดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปริมประสบภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วประมงจังหวัดตรังเดินหน้าฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
7: นายวิสิทธิ์พันธ์ดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังเพื่อดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองลงในแหล่งน้ำชุมชนร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งยังเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณปลาที่ลดลงทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำสาธารณะหลายชนิดมีปริมาณลดลงและพบว่าพันธุ์ปลาบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำดังนั้นการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงจะสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคตอย่างยั่งยืนยศยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: อาเซียนพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคริสติน่าโรเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือหลากหลายประเด็นอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นและทิศทางที่จะนำไปสู่การหารือระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่นายเกากึมฮวนเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาครวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เสาแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อปุญายแต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อปุญาย
2: มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อปุญาย
2: PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญาย
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อปุญายบาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะติดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อปุญาย
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
6: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
5: รถมีประกันหรือเปล่าพี
6: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
5: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามเลยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
6: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดี

0: ฮึดอย่างนี
1: ้มองอีสาน
0: อ๋อมองอีสานอันนี้มวน
1: มองอีสานมองอีสานสเปเชียล
0: สเปเชียล
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีนะรักทุกผู้สุคนครับผมเขามี NBT ทีวีอีสานครับ
0: หนูน้องซินดี้ศิรพสรค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่รายการมองอีสาน
0: สเปเชียล
1: สเปเชียลสเปเชียลวันนี้อบอุ่นเด้
0: อบอุ่นพี่
1: ทีมงานขับคลั่งมากต้องเป็น energy ที่สดใสถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของหลายคน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แล้วแต่
0: ก็แล้วแต่
1: เขาก็เป็นวันเหตุงานคือเก่า
0: แม่กับว่าผัวเขาคือเก่าบ่อยๆอย่างเงี้ยมีแต่เรื่องมวนๆมาฝากกัน
1: ถูกต้องครับเป็นประจำทุกมือวันเสาร์กับวันอาทิตย์แม่บริษัทสเปเชียลเวลา
0: บ่ายสองหอดบ่ายสามจ้ะพี่น้องจ๋า
1: หนึ่งชั่วโมงตัวเนี่ย
0: หนึ่งชั่วโมงอิ่มกับความสุขอิ่มกับรอยยิ้มอิ่มกับเสียงหัวเราะอิ่มกับภาพที่ห้าวผ้าไปของเที่ยว
1: หัวบ่หัวก็ต้องหัวด้วย
0: แม่พออย่างมาเตี้ย
1: ให้กำลังใจเราแน
0: ่คำว่าบ่หัวบ่เป็นหยัง
1: บ่เป็นหยัง
0: ห้าวหัวเอง
1: ตอนรับกันท้ายทุกผู้ชมที่รับชมทั้งช่อง11 NBT TV อีสานทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางท้ายทุกผู้ฟังทีกำลังรับฟังอยู่ตอนนี
0: ้
1: เหตุเหยกเหตุงานอยู่กินข่าวอยู่หรือว่ากำลังเดินทางอยู
0: ่
1: รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งท้ายทั้งโซเช
0: ีย
1: ลช่องทางที่หนึ่งครับท้ายทาง
0: แฟนเพจ
1: Facebook แฟนเพจ
0: yes.
1: NBT ภาคอีสาน YouTube Channel NBT ภาคอีสาน TikTok นี่ทำมีกับ
0: น
1: ี
0: ้นี่ซินดี้กับ
1: ม
0: ี
1: แหมรับชมทางมหาสารคามมี FC ทักใครมารับชมทางจังหวัดมหาสารคามคุณใบเฟิร์นทางทุกช่องทางเอามาฝากมาต่อกันพยายามติดคลับคุ้มทุกช่องทางเพื่อบางคนกับสะดวกโทรทัศน์บางคนกับสะดวกวิทยุบางคนกับสะดวกมือถือ เป็นวันหยุดไงวันหยุดวันนอนพักนอนเล่นนิราคลีเลียเบิ้งไปผสมภาษาเบิ้งให้มันครบ1ชั่วโมงเป็นประจำอยู่แล้วมองอีสานสเปเชียลกับพาไปกิน
0: แมน
1: พาไปเที่ยว
0: ถูกต้อง
1: พาไปเบิ้งของสวยๆงาม
0: ๆ
1: สินค้าโอท็อปของดีของเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: จ้ะ
1: หลายคนเป็นบันหยุดก็คิดว่าเอ๊ะไปเที่ยวใส่ดีแมนบ่
0: นั่นแหละต้องคิด
1: คนทีบ่ฮู้เอ้ยบ่ฮู้คือมีกําลังสิไปอยู่แล้วแต่บ่รู้สิไปไสดีจะเริ่มต้นจากจุดใดดีกับเบิ่งรายการเฮาอาจจะทุกอย่างไปเที่ยวไปเที่ยวไสในต่างๆนานาในพื้นที่ต่างๆนี่แหละ
0: แม่นอาสิให้เฮาแบบจุดประกายว่านี่ล่ะอยากไปมักจังซี่ล่ะมักธรรมชาติมักน้ําตกแน
1: ่
0: มักต้นไม้มักของกินแนวจังซี่แหละก็สิเป็นแนวจุดประกายให้เฮาไปให้ตาม
1: สัปดาห์ที่แล้วที่หนูไปทางบึงกาฬบอกสิฟังหนูเป็นยังไงที่เป็นคือจังหัวปลาโลมาในเขียวๆนะ
0: นั่นล่ะไปนั่นล่ะไปท่องเที่ยว
1: อ
0: ันน้ําตกกินนารี
1: น้ําตกกินนารี
0: แม่นคือน้ําตกกินนารีเพิ่นสิมีจุดอันเซียนของเพิ่นก็คืออันนี่ล่ะหัวปลาโลมา
1: จุ่มกัน
0: จุ่มกันจุ่มกันอยู่แต่หาคืออย่างนี้เพราะว่าอีหยังต้องไปในช่วงฤดูฝนเพราะว่าอย่าง
1: ม
0: ะตี
1: เพราะว่า
0: อันแนวเขียวๆ
1: หมอด
0: เฟิร์นพืชขนาดเล็กหน่อยเน
1: ี่ยขี่ไข่น้ำ
0: ขี่ไข่น้ำไผ่เบาจะสั่น
1: นี่หูดีครับ
0: ของทรงมะตี
1: ของทรงนี่ขี่ไข่น้ำ
0: นั่นนั่นแหละมันเกิดมันงามมันเขียวมันสวยงามค่ะพี่ก็เลยว่าได้ไปสัมผัสกัดขึ้นไปกับเกือบโลนึงแต่ว่าไปฮอดแล้วเนี่ยหายเมื่อยอีหลีรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจชุ่มช่ำ
1: จำอำเภอเดี๋ยวบอกว่าอยู่อำเภออย่าง
0: อำเภอบึงคงหลง
1: อ๋อบึงคงหลงมองพักอยู่ไกลบ่หลายคนคิดอย่างมองพักมองอยู่มองเศร้า
0: อันมองพักนั่นตอนไปพักในเมืองกับสิทธิ
1: ์
0: สักหน่อยนึงเดินทางกับชั่วโมงกว่าอยู่พี่
1: จากวงตื่นจากวงไปทําตกกินอะไรเนี่ย
0: ของมองเศร้า
1: พอดีก็ตื่นมากินข้าวเศร้าของโรงแรมมาว่าไปกินข้าวเศร้า
0: แม่จ้ะ
1: จากน้อย
0: ดีแม่พี
1: ่ก็ฮอดแล้ว
0: แม่จ้ะ
1: ตัวอย่างหนึ่งของเที่ยวที่สามารถไปเที่ยวกันได้ที่จังหวัดบึงกาฬคือน้ำตก
0: กินรี
1: น้ำตกกินรี
0: จ้ะ
1: นะเอาเมื่อนี้พาไปเที่ยวอยู่จากสามหม่อง
0: สามหม่องเอาแล้วนอก
1: จาก
0: นั้น
1: พาไปเที่ยวก็จะพาไปเที่ยวทางจังหวัดหนองคายของพี่นะมีหนองคาย
0: ของหน่อยสิพาไปนี่มหาสารคาม
1: บ้านพี่
0: บ้านพี่เวลาไป
1: ท่องการพี่รับชมตอนนี้ก็มีมหาสารคาม
0: นี่ด้วยไปท่องเที่ยวบ้านพี่บัดที่นี่ไปซะอีกมอง
1: มหาสารคามแล้วสิพาไปเช็คอินร้านอาหารแล้วก็คาเฟ
0: ่
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮิ้วของการท่องเที่ยวเทรนด์การท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติเห็นทุ่งไฮทุ่งหน้าจังเสียอันนี้มันคือแบบเติมพลังจิตพลังใจหลายแห้งเด
0: ้อ
1: หยิบกาแฟไปน้ำกินเขาไปน้ำมีธรรมชาติมีทุ่งไฮทุ่งหน้าเนี่ยคนหวยหา
0: แมนหิ้วอย่าง
1: หิ้วใจ
0: หิ้วใจ
1: หิ้วอกหิ้วใจ พราะว่าทุกมื้อนี้น่ะต้องให้เป็นร้านค้าที่อยู่ในเมือง
0: แม่นค่ะ
1: คาเฟ่อยู่ในเมืองก็ยังมีการตกแต่งออกแบบให้เป็นสไตล์ธรรมชาติ
0: แม่น
1: มีถุงไห่ถุงหน้ามีงัวมีควาย
0: แม่น
1: เพื่อให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันบ่อึดอัด
0: แม่นพี
1: ่บ่แม่นตึกบ่แม่นอาคารสูงรู้สึกว่าคันเฮ็ดแบบนี้เดี๋ยวมันรู้สึกว่าเออมันได้ผ่อนคลายอีหลี
0: คนน่ะเบื่อเลยล่ะตึกอย่างนั้น
1: แล้วกินกระแสบ
0: แม่น
1: อะช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปทางจังหวัดหนองคายพอถึงจังหวัดหนองคายนี่แบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น3กลุ่มใหญ
0: ่ๆ
1: กลุ่มนึงก็เป็นเรื่องของสายมูสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูสายพระสายวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรอีกอันนึงก็เป็นพวกทะเลหมอก
0: บรรยากาศงามๆมาดี
1: มีสกายวอล์กมีทะเลหมอกมีหนองคายที่ขาดไม่ได้อีกจุดนึงคือให้อะไรสำคัญคือตลาดแคมป์ของหรือถนนคนเดินจังหวัดหนองคายอันนี้เพิ่นเปิดทุกมื้อวันศุกร์กับมื้อวันเสาร์เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 16:00 น.ไปจนไปฮอด 3:00 น.อย่าไปดึกก็นั่นถ้าอยากไปสัมผัสธรรมชาติที่พระอาทิตย์กำลังตกดินประมาณจาก 16:00 น. ไปโลด
0: ให้ออกให้ออกไปเลย
1: แต่บรรยากาศที่เขาบอกว่าทั้งหมดสิเป็นยังไงสิงามซ้ําใดไปสัมผัสกับวิถีชีวิตธรรมชาติแบบวัฒนธรรมพื้นเมืองของสิเป็นจังได
0: อ่
1: ะมื้อนี้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดหนองคายครับซึ่งตอนเช็คอินตลาดแคมป์ของจังหวัดหนองคายเชิญครับ

0: มื่อนี้เต้ยปัชญาพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับมื่อนี้เฮาสิพากันมายังตลาดถนนคนเดินนะครับมีหยังน่าสนใจมีหยังน่ากินเป็นตะแซ่บแอบกระซิบบอกเลยครับว่ามีไทช่วยแท้ทัดให้สแกนน้ําด้วยครับพาพร้อมกันแล้วไปย่างกันเลยครับ
1: สำหรับตลาดแคมป์ของเนาะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังคือซื้อว่าตลาดแคมป์ของครับซึ่งคำว่าแคมป์ของนี่เป็นภาษาท้องถิ่นหรือมาจากภาษาลาวครับคำว่าแคมป์นี่มาจากคำว่าริมครับคำว่าของนี่มาจากคำว่าโขงครับพอรวมกันแล้วนี่ก็เลยได้ซื้อว่าตลาดริมโขงครับซึ่งเป็นถนนคนเดินจังหวัดหนองคายนั่นเองครับมาถึงตลาดแคมป์ของทั้งทีนี่เรื่องกินเป็นเรื่องง่ายสำหรับผมเลยครับเพราะเป็นตลาดที่รวมของอร่อยพื้นบ้านไว้เพียบครับราคากระถึกมากๆครับเริ่มต้นแค่ลัก10บาทมีตังค์ร้อยเดียวนี่ก็คือกินอิ่มกินจุกเดินกินไปชมวิวแม่น้ำคงไปนี่ฟินสุดๆไปเลยครับและที่พิเศษสุดๆครับตลาดแคมป์ของก็เต็มไปด้วยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทช่วยไทพัดตลอดทางเลยครับก็ถือว่ามาซอยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนพ่อค้าแม่ขายให้พวกเฮานี่ได้มาท่องเที่ยวใส่จ่ายอย่างประหยัดได้ของดีราคาถูกแถมยังส่งต่อรายได้ให้พี่น้องชาวบ้านโดยตรงคนซื้อก็ฟินคนขายก็ยิ้มกว้างไปเลยครับ
0: ขอบอกเลยครับว่าคนหลายหลายครับเบิ่งครับเบิ่งเลยครับคนยางหลายหลายของกินกันหลายมีแต่แนวกินแซ่บๆนะครับมีไทช่วยไทพัดให้สแกนน้ำราคากับสิได้ถึงลงนะครับ
1: นอกจากของสีแซ่บราคาสบายกระเป๋าแล้วครับที่นี่ก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีเช้าจังหวัดหนองคายครับพอดวงอาทิตย์ตกดินแสงไฟประดับก็เริ่มสว่างขึ้นบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักไปอีกครับมีทั้งเวทีดนตรีร้านวัฒนธรรมที่เปิดให้มีการละเล่นเต้นล้ำฟ้อนที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกกันน้ำครับแล้วในตลาดก็มีสินค้าชุมชนสินค้าแฮนด์เมดเสื้อผ้าของฝากน่ารักน่ารักเดินชิวรับลมแม่น้ำโขงไปตอนแล้งบอกเลยครับว่าบ่อยากกลับเลยครับ
0: ครับและนี่ก็คือตลาดถนนคนเดินจังหวัดหนองคายครับผู้ใดอยากมาสัมผัสบรรยากาศริมโขงแบบนี้นะครับกลับมาได้ทุกวันศุกร์กับวันเสาร์เวลา 4:00 นแล้งจนถึง 3:00 นนะครับมื้อนี้เต้ยขอไปย่างตลาดถนนคนเดินต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: เต้ยกับพุ่นดองเต้ยนึกว่าเราเป็นคนกรุงเทพ
3: จ้ะ
4: คือเอ้าคำบ้านที่แรกกันเนอะว่าเอ๊ะเราเป็นคนกรุงเทพบ่เคยทักทายกันแต่ภาษาบอกภาษาปากแต่ปากไทย
3: ปากไทย
4: ใส่กันได้แท้เอ้าเราบอกอีสานก็ได้ประเทศอีสานบ้านเฮานี่บ
3: ่พอดีว่าขอนแก่นเหรอวะ
4: ขอนแก่น
3: ขอนแก่นขอนแก่น
4: เป็นจังได๋หนองคาย
3: นี่แหละเป็นตะมวนอยู่นี่แหละ
4: ได้ยินข่าวว่าไผสิไปหนองคาย
3: สิไปหนองคายหน่อยสิไปหนองคาย
4: ไปมื้อใด
3: เวลาอาทิตย์หน้า
4: อ
3: าทิตย์หน้านี่ล่ะ
4: ไปใส่แน
3: ่ไปโอ้หลากหลายพี่ไปจุดเขาบอกว่าเล่นมากกว่าติ
4: เจนไม้เจนไม้บอกการท่องเที่ยวไปยังไงในทางแบบไหน
3: แต่ถ้าแบบว่ารถไฟ
4: รถไฟ
3: รถไฟแบบกิ๊กเกรย์ไปหอนเท่ากับสิทธิ์เสารถเสาเรืออย่างสิ
4: เสาเรือพร้อม
3: เสาเรือพร้อมอย่างไงบอก
4: เสารถอย่างนี้พอหลับได้เด้เสาเรือนี่แม่พี่สิเรียนไงไฟงานวัดเถอะ
3: เนาะเสารถซื้อเนี่ยแหละแล้วก็ไปขับไปท่องเที่ยว
4: รถไฟนี่ขึ้นจากมง
3: หลบเสาสุดกับปีหา
4: ปีหา
3: ปีหากลัว
4: แ
3: ม่เดี๋ยวนี้เจนซี่เขามาแบบว่าไปท่องเที่ยวแบบ
4: เองสบายเปย์บ่สบายเปย์แบบนี้บ่
3: สบายเปย์ไปท่องเที่ยวกับหมู่กับพวกจังซ
4: ี่เอาคลิปมาฝากในรายการนี้เด้อ
3: ได
4: ้หนูสิไปท่องเที่ยวไปสิ
3: ไม่ใช่ไปท่องเที่ยวสดี
4: อ๋ออ
3: ่ะ
4: ได้ๆบ่ได้ติดตามใน TikTok ก็ได
3: ้ได้ๆๆได้
4: ได
3: ้ได
4: ้โอเคโอเคโอเค
3: อ้าวไปจังไหนบ้างฮัน
4: ดีนะดีๆๆเนาะไปไหนไปเที่ยวกันได้ไปสัมผัสกันได้ก็เป็นเมืองสโลไลเน
3: า
4: ะไปสัมผัสธรรมชาติไปดื่มด่ําช่วงนี้ก็เริ่มสิอากาศเย็นละพอฝนตก
3: แม่น
4: นะเริ่มเข้าใกล้ๆสิเป็นฤดูหนาวแล้ว
3: แม่นลมหนาวเริ่มมาแล
4: ้วลมเย็นๆแต่ว่าทั้งหนองคายทั้งหนองคายเป็นเมืองที่มีน้ําโขงอากาศเย็นโอโซนตอนสักสิบนาทีเย็นนะ
3: น่าสิดี
4: ไผใส่ออกกําลังกายแต่เศร้าเสียหรือยังมื้อแรงพาทีตกดินไปออกกําลังกายไปแลนริมแม่น้ําโขงเสียก็ไปได้
3: ไปได้
4: บ่ไกลพอ
3: บ่ไกลบ่ไกลเอาๆจากหนองคายนี่สิพาไปมหาสารคามพี
4: ่ไปเลย
3: มหาสารคามนี่สิพาไปเบิ่งอ่อนซ้อนผางามเพิ่นแหมต้องบอกว่าเป็นผางามสีระบือ
4: เอาเป็นตาบ่เห็น
3: บ่เห็นหูอยู่ผางามสีระบือบอกว่าพาไปลิ้มรสฝีมือแบบ ต่ำมันแก้ว
4: มันกินบ่
3: มันแก้วจีไอนะจ๊ะ
4: มันแก้ว
3: จีไอนะจ๊ะจีไอนะจ๊ะ
4: มันแก้วแต่เพราะเคยกินเล่นบ่เคยต่ำ
3: นั่นอีหลีบ่เคยกินบ่หูคือกันนี่แหละกสิภาพไปเบิงไปสัมผัสเสน่ห์ผ่างามสีระบืองานฝีมือทรงคุณค่าพร้อมไปสดความแซ่บนี่แหละต่ำมันแก้วมันสิแซ่บสําไหนพี
4: ่มันต้องแซ่บมันต้องแซ่บ
3: มันต้องแซ่บมันต้องดีสิภาพไปเบิงยาวๆเลยสิภาพไปเบิงแบบยาวๆเลยนะคะไปที่สพ.มหาสารคามไปค่ะ
4: ครับ

0: มั่นแก้วหมากเหลือเกลือตะดินหมากนี่ป่าไม้ดีหมากคาง่ามสง่าสวนหนองบอตะซิดพอดปูจุ่มค่ำรสหวานลำแตงโมนี่คือคำขวัญของอำเภอบ่อระเบือครับสวัสดีพี่น้องปองปลาสุขุสุขคนครับมณีบ่าวนาคาหลอดซอท่อมหาตะข้ามสีภาพพี่น้องมาหลอดทั้งอำเภอบ่อระเบือครับใส่เสื้อสีลายต้นทายครับพี่มีเพิ่นว่าสีระเบือครับเป็นอย่างที่จังหวะเป็นสีระเบือนี่ที่ไปกิมาอย่างแน่นอนครับมณีครับเฮาอยู่กับคุณแม่วรรณการแสงแก้วครับซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการดำเนินรายการสวัสดีมหาตะข้ามกับเป็นคนชาวอำเภอบ่อระเบือครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะกับมื้อนี้มีท่านผู้ชมพร้อมครับแม่ครับเข้าออกอากาศทางทีวีพร้อมเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผมมื้อนี้สิให้คุณแม่วรรณการครับพาชมศิลาบือครับแม่ละจ้ะเอาสิตอนท้ายของรายการเฮาสิมีการไปตํามั่นแก้วศิลาบือ
1: ค่ะ
0: มื้อนี้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณทั้งสปท.มหาสารคามเนาะค่ะขอบพระคุณทั้งผอ. NBT ขอนแก่นเนาะค่ะที่ให้โอกาสกับชาวบ่อระเบือเนาะค่ะผู้ข่าดร.วรรณการแสนแก้วผู้ดำเนินรายการสวัสดีมหาสารคามของสปท.มหาสารคาม 106.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็สิได้ไปออกอากาศทั้ง NBT นำกระตื้นเต้นค่ะกินบ่ได้นอนบ่หลับจนจอยค่ะค่ะค่ะมื้อนี้ค่ะกะได้รับเกียรติจากกลุ่มอาชีพท่อผ่าศิลาบือบ้านโคกลามค่ะแล้วก็สิไปที่ศูนย์เลี้ยงดูดร.วรรณการตํามั่นแก้วค่ะเป็นอาหารแต่ปูแต่ปูแต่ปูแต่ยาเนาะค่ะแซ่บๆได้ละค่ะค่ะท่านผู้ฟังก็จะฟาวน้ําลายฟงน้ําลายเฮียเนาะค่ะมื้อนี้กะสิได้มาชมขั้นตอนทําได้ของการผลิตผ้าศิลาบือผ้าศิลาบือเนี่ยเนื่องจากว่ามีในอำเภอหนุ่มผู้หนึ่งเพิ่นใหญ่มากจากทั้งผู้น่ะผู้เขียวผู้เวียงขอนแก่นผู้น่ะ
0: ค่
1: ะเพิ่นเป็นคนมักผ้าสีแล้วก็เล็งเห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ่ดีปานใดค่ะอันนี้แต่ผ้าไหมมันผืนละแพงๆให้บ้านก็สิบ่ได้ใส่สีสันสดใสเพิ่นก็เลยคิดว่าผ้าศิลาบือนี่เพิ่นเคยเฮ็ดได้ส่งเสริมมาเพิ่นมารับราชการอยู่อำเภอบ่อระเบือนี่เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองวันที่เท่าใดน13มกราคม2568ค่ะอันแม่นบ่แม่นก็จะเถียงกันเด้อบัดนี้เพิ่นก็มาประกาศนโยบายว่าบ่อระเบือโมเดลแผนพัฒนาอำเภอบ่อระเบือเราจะสร้างนวัตกรรมว่าสันว่าเนื่องจากว่าบ่อระเบือเนี่ยมีคนที่มีฝีมือค่ะท่อผ่าไม้เด้เฮามีกลุ่มผ่าไม้ซึ่งเป็นโครงการศิลปาชีพบ้านกำพี้แล้วก็กลุ่มผ่าไม้ทุกตำบลเลยบ่อระเบือก็มีอยู่หม่องนี้ละค่ะแต่ผ่าไม้เนี่ยมันก็ราคาสูงเนาะมันก็งามมันก็เฮ็ดยากแล้วก็ผ่าไม้บ่อระเบือบ่ธรรมดาเด้ลูกผ้าไหมบ่อระเบือเนี่ยอันใดที่เป็นสีแดงสีเขียวสีแหล่ไอ้สีแหล่ๆสีมาตั้งสีแดงเป็นต้นเนี่ยเพิ่นมีคลั่งสีระเบือคลั่งสีระเบือเนี่ยกิโลละ200บาทเมื่อวานนี่แม่ไปเบิ่งมาเนี่ยอันไม้สำสาเนี่ยเพิ่นตัดกิ่งๆๆสั่งได้กิโลนึงนี่200บาทป๊าดต้นเดียวนี่ได้บอก 30,000 ถ้าใส่หนาๆหลายๆนี่ต้นนึงได้เป็นแสนแต่ว่าใส่หลายมันสิตายนั่นล่ะมันเป็นเทคนิคพิเศษที่ท่านในอำเภอให้ความสำคัญกับอาชีพต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มันแก้วนะคะซึ่งดังมากแล้วบ่อระเบือเราก็จัดงานมันแก้ว2งานนะมันแก้วเงินล้านของอำเภอเป็นเจ้าภาพจัดปีใหม่ค่ะแล้วก็เทศกาลมันแก้วหวานและมหกรรมปศุสัตว์ท่านนายกอบต.บ่อระเบือจัดมหาปีแล้วพี่น้องดังบอกคักเนาะค่ะนี่แหละแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนาะจังเนี่ยภาษีระเบือนอกจากเป็นผ้าพันคอเนาะเป็นผ้าพันคอเอามาเฮ็ดตะกร้าดร.วรรณการถือไปมือถอดเทียนโฮมคุณนายผู้ว่าอุบลเดชรัตน์เพิ่นมาเอาให้เพิ่นแล้วกับผู้ค้าก็ถือก็ได้ออเดอร์ร้อยใบนะคู่อ่อนนี่เพิ่นเป็นวิทยากรมือหนึ่งของอำเภอบ่อระเบือสุดยอดไผเก่งกับว่าเก่งดีมีคุณธรรมค่ะนั่นล่ะเพิ่นก็เฮ็ดเวียกทรงลูกเลี้ยงจบหมอคุณแม่บ่ธรรมดาเด้ค่ะฝีมือสาวบ่อระเบือค่ะมีผัวแล้วเนาะกะโอ้มีครอบครัวแล้วเนาะค่ะค่ะค่ะที่นี่บัดที่นี่ก็อยากให้ชมก่อนว่ามันมีอีหยังแน่เชิญท่านรู้จักกับท่านในอำเภอก่อนนะคะเจ้าของนโยบายผ้าศิลาบือนี่ค่ะอันนี้ท่าน ท่านอำเภอสนองมะไลขันนะคะ
2: ค่ะ
1: อันจบมือให้ก็ได้จ้ะค
0: ่
1: ะค่ะค่ะขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับท่านอำเภอบรบือนะคะท่านสนองมะไลขันอำเภอบรบือเจ้าของโครงการผ้าสีระบือค่ะอยากจะให้ท่านเล่าว่านโยบายในการทำผ้าสีระบือของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: ครับที่จริงก็คือการเริ่มเฮ็ดผ้าสีระบือคือการมุ่งที่จะสร้างแบรนด์ของระบือให้ปรากฏการที่เฮ็ดแบรนด์มันต้องระดมอะไรอัตลักษณ์ของระบือมาตอนนี้พอดีเคยทำเรื่องผ้าสีมาเฮ็ดผ้าสีมาก่อนเนี่ยจากอำเภอเกษตรมาผู้เขียวแล้วก็มาระบือก็เลยนำแนวคิดเรื่องการทำผ้าสีเนี่ยมาขยายผลดูระบือโดยใช้หลักของการใช้ทฤษฎีสีทฤษฎีทางคณิตศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีทางฟิสิกส์ทฤษฎีสีคืองานศิลปะสีที่หลากหลายนั่นว่าครับสีที่หลากหลายกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์คือเอาเส้นตรงหรือเรขาคณิตมาใช้แล้วก็ทฤษฎีทางฟิสิกส์คือแสงหรือสเปกตรัมหรือการเรืองแสงมาผสมผสานกันส่วนทฤษฎีสร้างสังคมก็คือการใช้ผ้าเนี้ยมาอธิบายเชื่อมโยงคุณค่าที่หลากหลายของเมืองบรบือนะครับก็เลยเป็นที่มาของผ้าสีระบือ
1: ค่ะ
3: โดยเส้นยืนเนี่ย16เส้นเนี่ย16
1: เส้นยืนคืออย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะมันจะเป็นเส้นตรงยาวเป็นทางภาษาบ้านท่านเส้นเครือเนี่ย16เส้นเครือคือท่องเที่ยวของบรบือไม่อยู่16แห่ง
1: ค่ะ
3: คือมีเทศบาลหนึ่งแล้วอบต. อีก15ก็รวมเป็น16แล้วบทบาทของท่องเที่ยวเนี่ยมันคือเป็นนิติบุคคลแล้วก็ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงกับรัฐบาลกลางในการที่จะเอาทรัพยากรหรือก็ประมาณเนี่ยลงสู่พื้นที่นี่คือบทบาทในทางการปกครองว่านั้นเถอะทางการบริหารส่วนเส้นพุ่งเส้นขวางเนี่ย
1: เส้นพุ่ง
3: มันเป็น15เส้น15เส้นหมายถึงว่าอำเภอบรบือไม่ใช่15ตำบลนะครับ15ตำบลก็คือรูปแบบการปกครองท้องที่ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้เชื่อมประสานชุมชนรักษาความเรียบร้อยแล้วก็สร้างล้อมล้อมเมืองให้เป็นเมืองบรบือมี15ตำบลมันก็จะถักทอกันคราวนี้พอถักทอกันแล้วเนี่ยมันก็จะสื่อความหมายว่าในความหลากหลายนะทั้ง15ตำบล16ท้องถิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดความสวยงามความสวยงามของบรบือก็เหมือนสีที่คูณกันแล้วมันสวยงามสบายตาทุกคนมันก็จะสื่อให้เห็นถึงคุณค่าที่หลากหลายของเมืองบรบือ
1: ครับ
3: ก็จะประมาณนี้นี่คือเรื่องของแนวคิด
1: ค่ะแนะนำให้รู้จักกับท่านนายกนำชัยศักดิ์สกุลวัฒนานายกอบต.บรบือค่ะท่านน้องถือโชว์หน่อยค่ะเพราะว่าท่านเป็นองค์กรค่ะที่จะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาสร้างนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ผ้าสีระบือได้อบรมการทำให้คุณครูให้คุณครูจันกมลดวงมาลานะคะเป็นวิทยากรได้ทำโบมาแล้วรอบหนึ่งนะคะ1หลักสูตรกำลังจะทำหลักสูตรเพิ่มเติมเป็นนวัตกรรมต่างๆทั้งตะกร้าทั้งหมวกทั้งกระเป๋าทั้งมีอะไรเยอะแยะเลยพวงกุญแจก็มีอันนี้พวงกุญแจนะคะค่ะท่านอำเภอยืนตรงนี้ค่ะค่ะช่วยกันถือผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์มีอันนี้ชื่นชมมากเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าท่านอำเภอเนี่ยได้ให้ทางกลุ่มเนี่ย3คนไปอบรมโอ้คือตัวล่ะโอ้บัดหลวงเว้าไทยเรื่อยๆพี่น้องขออนุญาตบาดทําค่ะให้ไปอบรมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามได้จักมาผู้ละเครื่องพี่น้องอบรมอาทิตย์นึงเพิ่นจะเอามาเย็บเลยออกแบบเย็บปัดเย็บกระโปรงกระเป๋าหมวกค่ะบ่ธรรมดาเด้อค่ะฝึกอบรมค่ะแต่ช่วงแรงงานท่านบุปผาเรืองสุดเนาะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องลงอำเภอบรบือเยอะๆนะคะค่ะโฆษณาฟรีค่ะแล้วก็มีผ้าผ้าพันคอแบบนี้เนาะผ้าพันคอแบบนี้ค่ะตะกร้าแล้วก็มีที่ปักผมเน็ตผมเป็นที่กิ๊บติดผมสมมุติว่าผมยาวเนี่ยก็ติดข้างหลังแบบเนี้ยอันนี้เพื่อนผมมันสั้นติดยังไงติดตรงนี้เหรอตรงเนี้ยอยากติดหรือว่าติดอย่างเงี้ย ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นปิ่น
1: ค่ะเป็นปิ่นก็ได้เสียบอย่างเงี้ยค่ะจะเสียบไปท่านนายกก็เกรงใจ อันมันบ่ธรรมดาเด้พี่น้องเขาม้าดอกงามโดดนะบลบือนี่คนผู้ให้ก็งามค่ะทีนี้อยากให้คุณครูอ้อนหรือคุณครูกันกมลเนี่ยได้บอกว่าในการที่ท่านเป็นวิทยากรประจำอำเภอครูอ้อนสามารถจะสอนเอาผ้าสีระบือทำอะไรได้บ้างคะ
4: แปรรูปค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะเป็นผ้าเข้ามาบานเฮาซื้อกับสิขายกันบ่หมดเนาะค่ะแต่ติไส้ถ้าผ้าเข้ามากับบ่ได้เนี่ยก็นำผ้าเข้ามามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะได้หลากหลายอย่างค่ะ
1: ค
4: ่ะเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นกับติเสื้อเครื่องประดับนะคะหลายๆอย่างค่
1: ะ
4: เป็นเนคไท
1: ค่ะ
4: เป็นเสื้อเป็นกางเกงได้ทุกอย่างค่ะ
1: อันนี้ราคาขายเนี่ยอันนี้ทำส่งลูกค้าแล้วราคาขายถ้าแบบเนี้ยอะไรเท่าไหร่คะ
4: 450บาทค่ะ
1: โอ้คือถือแค่
4: อ
1: ัน
4: นี้ราคาส่งค่ะ
1: อ๋ออ
4: ันนี้ราคาส่ง
1: ถ้าขายเนี่ยก็ต้องประมาณสัก
4: 500ค่ะ690บาท
1: อันที่คิดน้อยหน่อยเนาะอันบัดอันอีหยังก่ออันจ้าขอบลุยติ้งต้องอีหยังขึ้นสินะคือแพง
4: อันนี้เราก็อยากทำเป็นแบรนด์ค่ะต้องมี
1: ค่ะโอ้ถ้าแบรนด์นี่ต้องคุยกับท่านนายกละค่ะทีนี้อยากเรียนถามท่านนายกเนาะว่าท่านเนี่ยมีนโยบายจะทำแบรนด์อะไรของตำบลบรบือท่านเห็นผลงานอย่างนี้แล้วเนี่ยจะต่อยอดยังไงจากนโยบายท่านนายอำเภอครับ
5: ตอนนี้เรามีแบรนด์ผ้าชื่อว่าลุลายครับ
1: ลุลาย
5: ครับก็ภายใต้บรบือโมเดล
1: โครงการนี้ที่ร่วมกับ
5: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1: ค่ะอ๋อค่ะก็ราชภัฏนี่ทำกี่ที่เป็นสแตนเลสมาให้ด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่ไปชมนะคะทำกี่สแตนเลสอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสมาให้สนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมกับอบต.บรบือภายใต้โครงการบรบือโมเดลหลักสูตรอะไรบ้างคะ
5: มีทั้งหมด9ด้านนะครับ
1: 9ด้านเช่น
5: ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับของเราก็จะเป็นการพัฒนาลายผ้านะครับตอนนี้ผ้าลายมันแก้วเราได้จบลิขสิทธิ์แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอนุมัติแล้วเป็นลายมันแก้วที่ปรากฏอยู่ใน
1: อ๋อลายมันแก้วที่อยู่ในผ้าสีระบือ
5: ใช
1: ่ค่ะ
5: สอดรับของเรา
1: ค่ะค่ะเป็นลิขสิทธ
5: ิ์ใช่ครับแล้วก็จะมีทำแผนที่การท่องเที่ยว
1: อำเภอบรบือ
5: ของตอนนี้เป็นตำบลบรบืออย
1: ู่ตำบล
5: แต่ว่าต่อไปก็จะขยายไปที่ตำบลอื่นๆนะครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้โครงการที่ทำดิฉันจำได้อ่ะขายของออนไลน์โครงการขายของออนไลน์โครงการปักหมุดการตลาดเน
5: า
1: ะ
5: ก็จะมีปักหมุดการตลาดครับแล้วก็มีให้แนวคิดวิธีการสร้างคอนเทนต์การขายออนไลน์แล้วก็การไลฟ์สด
1: ใช่
5: นะครับ
1: แพ็กเกจจิ้งการทำแพ็กเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
2: กันยังพอใช้ใครจะเป็นตัวแทนของกลุ่มบ้านพกล่าม
1: ค่ะ
2: อันนี้คือการเป็นผลงานของกลุ่ม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้จะมีเป็นตะไบลายช้างปีระบือแล้วก็จะมีผ้าสิ้นลายมันแก้วที่จะเป็นเอกลักษณ์ของบรบือเลย
1: ค่ะอันนี้บอกมันแก้ว
2: จ้าหัวมันแก้วจ้าแม่อันนี้เป
1: ็
2: นหัวมันแก้ว
1: อันนี้
2: ก็เป็นดอกแก้ว
1: ดอกแก้ว
2: คือเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของบรบือจ้าแล้วก็จะผสมผสานด้วย10สีที่16สีก็คือ
1: ค่ะ
2: ที่มีตำบลเป็นสีระบือนะคะ
1: ค่ะด้วยความที่มีท้องถิ่น16แห่งนะคะ15บวก1เป็น16ตามนโยบายท่านนายอำเภออันนี้มันยังนี่
2: อันนี้เป็นร่ายแบบว่าเป็นร่าย
1: ร่ายมัดมีบอก
2: ค่ะร่ายมัดมีค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางบรบือเนี่ยก็ทำอยู่แล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: แม่ซื้ออีหยังจ้าแม่ซื้อน้ำสกุลจังไหนจ้าบรรลุชาชัยค่ะหัดตั้งผ่ามาจะเห็นจ้า30ปีแล้วป้าตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่69ป้าเป็นสาวเปิ้นเวิร์นเนาะค่ะอันตั้งผ่าสีระบือนี่อันมือนึงนี่พื้นนึงจักมือ
6: มือเดียวจ้ะ
1: มือเดียว
6: 2เมตร
1: 2เมตรโอ้ตัดเสือเด็ดตัวนึงเนาะค่ะโอ้เก่ง
7: สายตายังดีขึ้นเก่าบ่แม่
6: ด
7: ี
6: ขึ้นจ้ะบ่ได้ใช้
7: ค่ะโอ้ฝ่ายผู้ใด
1: โอ้69
7: ไม่ใส่แว่นตาผม69ปี
0: ครับใช่ๆ
6: ต้อนอยู่แต่บ่ได้ต้นยัง
0: ครับไปจังแบบว่าจังห้องตำนี่ตำย่ําขึ้นของครับหรือว่าตำถั่วย่ําเว้น
6: ย่ําขึ้นบ่มีแต่ตำ
0: โอ้คุณสายตาดี
7: เด้เนี่ยเล่นๆเล่น
6: ๆอันนี้ก็ตำบ่ในของคุณจะพื้นที่ก็มาต
0: ำแรงบ่ยอดเผาหลายเนา
7: ะ
0: ยอดสร้างหลาย
7: ค่ะครับค่ะอ๋ออันนี้บ่แม่เพียนอันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่นเอามาให้อันเอามีหยังแหน่มีอักบ่เอาอักมาเบิ่งกันน่ะค่ะมีไหนๆเป็นจังได๋น
0: ายคือน
7: าย
0: อันนี้อัก
7: อ๋ออ
0: ันนี้คืออัก
7: อักอันนี้คืออัก
0: อักราชภัฏเพิ่นสนับสนุนราชภัฏละกันสนับสนุนเนาะ
7: แล้วก็กี้เนี่ยเนี่ยสแตนเลสเนี่ยกี้ค่ะ
0: กี้สแตนเลส
7: อาจมไหนเบิ่งกันนะเป็นจังได๋ไหนคือแนวปันเป็นบ่ค่ะ
6: แนวป
7: ัน
6: จ
7: ้
6: ะ
7: แนวปันได้ค่ะอ๋อปันหลอดค่ะอ๋ออันนี้เอาหยังมาเฮ็ดเนี่ย
6: นี่เอาอ่อนพ่อไปตลอด
7: ค่ะพ่ออันอ๋อพ่อน้ํา
0: อ๋อ PVC
7: PVC ค่ะ
0: ครับ
7: อันนั้นก็สวยเนาะก็สวยอันนี้ก็สวย
0: สวย
7: ค่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะอ๋อตะกี้เพิ่นว่าถ้าเป็นสาวเอาก็สวยเคาะหัวแต่สิบ่ได้ผัวแม่นบ่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อแม่บ่ได้เคาะแม่นบ่ก็เลยได้ผัวอันนี้นายๆได้ค่ะเดี๋ยวปันได้เนาะค่ะนายลีลาเพิ่นอันมอราชภัฏมหาสารคามเพิ่นเฮ็ดมาให้เนาะค่ะโอ้สุดยอดอันเริ่มต้นนี่เห็นว่าท่านนายอำเภอพาไปดูงานแม่นบ่ไปดูไสค่ะไปเบิ่งแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจจังได๋จังมากล้าเปลี่ยนจากผ้าไหมมาเป็นผ้าสีกระบือ
8: สีสันนี่สลักติดสลักของบลบือก็เลยกับตอบสนองนโยบายทางในอำเภอ
7: เผื่อฟังในอำเภอค่ะวันนี้เนาะคุณเนี่ย
8: เราก็จะมีทางกสล.เพิ่นก็มีโครงการเข้ามาสนับสนุนเรื่องสินได
7: ้กสล.คืออันการกสน.เก่าแม่นบ่กสน.เก่าจ้ะโรงเรียนน่ะ
8: ค่ะเพิ่นแบบว่าอันเองก็ทุกคนอาชีพตลอดชีวิตจ้ะเพิ่นได้มาส่งเสริมมาแล้วก็มาแบบว่าแนะนำกลุ่มจังสินะจ้าพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆ
7: ค่ะค่ะ
8: เขาก็มีการพัฒนาลูกกลุ่มของเฮาโดยการที่แบบว่าให้เขาอบรมตามหลักสูตรที่แบบว่าการของแต่ละคนที่ถนัดจ้า
7: ค่ะอันพัฒนายกเสียนจัดอบรมนี่สิไปอบอีกบ่นี
8: ่ไปค่ะ
7: คุณได้เฮาก็ได้เต็มใจค่ะมันบ่ได้บังคับแม่น
8: บ่บ่บังคับเลย
7: ค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะอบต.บลบือมีนโยบายของงบประมาณจากทางรัฐบาลมาทำเป็นศูนย์ที่หน้าติดถนน
9: ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานอบต.บลบือครับ
7: ค่ะ
9: ก็จะเป็นหนองน้ำสาธารณะแล้วก็พื้นที่รอบๆหนองน้ำเราจะพัฒนาเป็นเป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองแล้วก็จะเป็นอาคารจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแล้วก็ที่ออกแบบไว้ก็คือชั้น2จะเป็นสถานที่สำหรับ
7: ศูนย์ฝึกอบรม
9: ครับผม
7: ค่ะโอ้ตรงนี้นี่พี่ไหนสิได้ใช้ประโยชน์ค่ะ
9: มันอยู่ในแผน71ถึง75ครับ
7: 71ถึง75
9: ครับ
7: ค่ะขนาดสิจะติดตามไปเรื่อยๆเน
9: า
7: ะค่ะ
9: ขนาดจะปี2ปีขนาดจะเริ่มนี่เป็นรูปเป็นร่างครับแต่ว่าก็แล้วเซตอีหลีขนาดจะภายใน4ปี5ปีคร
7: ับอ๋อค่ะโอ้นี่ก็เป็นความหวังที่ทั้งอบต.บลบือได้ประสานกับทั้งอำเภอทั้งกระทรวง
9: ครับ
7: ค่ะเห็นท่านรัฐมนตรีมา
9: ครับนี่ผมขอไปทางกรมโยธาครับเป็นพัฒนาเมืองครับ
7: ค่ะโอ้ค่ะนี่แหละพี่น้องก็เป็นการบูรณาการในภาคส่วนต่างๆเนาะค่ะทุกระดับประเทศระดับกระทรวงทบวงกรมระดับอำเภอระดับตำบลส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแรงงานผู้สูงอายุแรงงานกลุ่มเปราะบางทุกคนจะมีอาชีพมีงานทำเป็นซูเปอร์เวิร์กเกอร์แรงงานคุณภาพเก่งดีมีคุณธรรมเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตอบโจทย์วิสัยทัศน์ชาติ20ปี
10: กลุ่มเช้าผ่าบ้านโคกลางตำบลบรบืออำเภอบรบือ
0: ปิดท้ายอยู่บรบือมื้อนี้ครับคือเมนูอาหารตำมั่นแก้วศิลปินนะครับแม
7: ่ค่ะ
0: ครับกรรมวิธีเล็กๆแน่ครับแม่ตำมั่นแก้ว
7: ตำที่ตำบกคงที่ตำบกครัวเพียงแต่เรามีวัตถุดิบเป็นมันแก้ว GI มีคุณลักษณะพิเศษหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นมันแก้วบรบือเนี่ยมีคุณลักษณะที่เป็นเมืองที่
11: ใต้ดินเนี่ยเป็นน้ำบาดาลที่เป็นน้ำเค็มแล้วก็เพราะฉะนั้นคุณลักษณะก็จะมีทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยแล้วก็น้ำจืดธรรมดาเหมือนกับอัมพวาที่เขาเป็นเมืองสามน้ำส้มโอเขาจะหวานเป็นพิเศษพันขาวใหญ่นะคะดังนั้นมันแก้ว GI บรบือเนี่ยจะขาวสวยหมวยอึ้งกรอบหวานแซ่บค่ะก็เอามาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้สมัยก่อนอันพ่อแม่ถ้าตำมันแก้วกินเฮามีตื่นเกิดมาเนาะค่ะเกิดมาตื่นมาย่ามหนาวคนจิบเผามันแก้วใส่อันกองไฟเขาผิงไส้เนาะอันหอมหอมที่นี่อันบ่มีบ่คงไปให้ไปหน้าไปสวนโอ้ยแต่มันแก้วไม้ซับตำได้เนื่องจากว่าถ้าซับก็ตำมันแก้วมันมีน้ำ 80%ให้กินกันสิบ่อ้วนเป็นอาหารลดความอ้วนเพิ่นจะเอาไปอะแดปแอปพายเฮ็ดจังศูนย์เรียนดูดร.วรรณการเนี่ยจะสิเอามาเฮ็ดเป็นใส่ซาลาเปาหมูสับมันแก้วไส้อะไรผสมมันแก้วทำขนมเปี๊ยะมีเอามันแก้วมาใส่ด้วยแล้วก็ไส้กะหรี่ปั๊บก็เอามันแก้วมาใส่ด้วยทำขนมทับทิมกรอบก็ไส้มันแก้วทำผัดไทยก็เนี่ยผัดไทยสีระบือเนี่ยก็เอามันแก้วมาใส่ก็เติมเต็มทำให้มันมีรสหวานจะเป็นที่นี่ศูนย์เรียนรู้ของเราก็จัดอบรมแล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้านนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะหรือว่าทัวร์ลงจะมาไม่ใช่ทัวร์ลงแบบดราม่านะคะมีคณะของอยากมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารการกินจากนวัตกรรมมันแก้วค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาให้บ้านให้เมืองของเรานะคะค่ะตำมันแก้วนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆสมมติว่าถ้าลูกกินเนี่ยจะกินพริกกี่เม็ดนะ
12: ประมาณ5เม็ดครับ
11: 5เม็ดค่ะเพชรนะคะ2 3 4 5นะอันนี้เอาพริกขาวด้วยนะเราปลูกหลายพันค่ะ5เม็ดเพิ่มอีกนะแม่ชอบแถมแม่ใจดีก็ตำพริกนะคะ

0: แล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสตอนแรกนี่เราจะตำไข่เค็มก่อนนะคะเราก็ต้องบุกถั่วนี่เป็นถั่วคั่วนะคะถั่วเม็ดใหญ่หน่อยถั่วคั่วมันจะมีรสหอมกระจาย
1: หอม
0: มันด้วยเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์จากถั่วนะคะโปรตีนจากถั่วค่ะแล้วก็ใส
1: ่ถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอันนี้ชาวบ้านเขาปลูกเองนะคะซื้อตรงจากชาวบ้านในพื้นที่บริบูรณ์ทีนี้ตำไข่เค็มก็ต้องใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศเกือบแล้วไม่ไหร่คือจิตมันจะไปทางปลาร้าแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มะนาวปลาแท้ขวดละเกือบร้อยค่ะเดี๋ยวให้ชิมนะคะ
1: น้ำปลาร้ายังไม่ใส่นะครับเนี่ย
0: ไม่ใส่อยากใส่ไหมคะถ้าใส่ก็ใส่ได
1: ้
0: ตำไข่เค็มก็ใส่ได้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้เป็นตำไข่เค็ม
0: ค่ะตำไข่เค็ม
1: ก็ตามสูตรแม่
0: ค่ะค่ะก็จะตำให้เครื่องเข้ากันแต่แม่ว่าต้องเพิ่มน้ำปลาร้า
1: ต้องออกเปรี้ยวหวาน
0: เพิ่มน้ำปลาใช่ค่ะต้องบางคนก็เปรี้ยวหวานเค็มบางคนก็หวานเปรี้ยวเค็มค่ะถ้าตำไข่เค็มมันก็กระเดียดจะเป็นตำไทยครึ่งหนึ่งแล้วกัน
1: ค่ะ
0: อาชีพเนี่ยต้องขอทิชชู่มาเช็ดจานหน่อยนะคะแล้วก็จะตำให้มันหักนิดนึงเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านเอ็มเคยไอเดียท่านเอ็มเคยสนองอะไรขวัญท่านบอกว่าถ้าทำฝอยแล้วก็เละมองไม่เห็นไม่น่ากินก็เลยต้องทำเท่ากับชิ้นเป็นฝ่ายนะชิ้น

อร่อยไม่น่าเชื่อค่ะเราจะใส่ไข่เค็มนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ไข่เค็มค่ะถ้าใส่ไข่เค็มเนี่ยเราจะไม่ตำนะคะเราจะคนค่ะเราจะให้ไข่มันไม่เละมากนะคะแล้วก็เห็นคุณสมบัติของเขาเวลาที่ได้เคี้ยวเนี่ยมันก็จะได้น้ำของไข่ออกไปผสมมันจะไม่สีนัวค่ะแล้วก็ตักออกก็จะไม่เละนะคะ

0: เป็นยาบำรุงหัวใจ
1: กับปัตตานีอยากให้แม่เชิญชวนพี่น้องที่ผ่านมาทั้งอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามเข้ากันแต่ว่าผู้ใดสนใจเพราะว่าจะเป็นป่าที่ละบือหรือว่าตำมันแก้วที่ละบือ
0: แล้วก็ผัดไทยสีละบือค่ะก็จะเป็นกลุ่มของการจัดเลี้ยงหรือว่าการสืบมาเที่ยวอำเภอบารบือแต่สิค่าเที่ยวชมสถานที่ต่างๆแล้วก็มีสวนทุเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็มีอีหยังต่างๆที่กลุ่มท่อผ่าของบารบือกับภาคที่เที่ยวชมแล้วก็สิสั่งอาหารมาจากคนก็สั่งจนหลายหัวได้เลยแล้วก็เขาก็สิมีเมนูอื่นเด้อเมนูไข่ผําไข่ผําเอามาทําเครื่องดื่มมาทําสมูทตี้มาทํากาแฟมาทําอาหารสุขภาพลดความอ้วนนัดหน้าค่ะนัดหน้าจะมีเมนูไข่ผําซึ่งเราได้ศึกษามาระดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นสินค้าสีระบือเหมือนกันนะคะคราวหน้าต้องมาชิมอันนี้เมนูมันแก้วขอขอบคุณทางสวททาง MDT ที่ให้ความสำคัญกับงานและอาชีพของคนอำเภอบารบืออย่าลืมแม่มะยามมาชิมด้วยค่ะรับรองพบคิดหวังค่ะขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: นี่ล่ะเป็นไหนความสวยงามของผ่าสีระบือเป็นจังไหนความสีสันแมนความสีสันความสดใส
3: สดใสเน
2: า
3: ะ
2: อยากได้มาใส่อยู่ได้พี
3: ได้ได้ได้
2: เพราะว่าเหมือนเขาเอาสีน่ะบ้านเฮ็ดได้ผ่าแบบผ่าร่มผ่าแบบผ่ามืนมืน
3: อ
2: ่ะใส่มันตัดบนหนาสีห้อนเป็นไหนแล้วก็อีกแนวนึงคือต่ำมันแก้วเป็นตาแซ่บปุ
3: ๊บเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บ
2: ที่น้ำลายแตกสวดๆอยู
3: ่สมัยตะกี้ขันสมุนพลเดพานอำเภอบัวระบือ ของฝากก็คือเป็นปุ่มเป็นงวนมาเลยมันเกี่ยวกับเพา
2: ถือมาเลย
3: ถือเป็นปุ่มกระพ้วงกระพ้วงไปเลยราคามันก็พอดีพอซื้อได้
2: แต่ว่าหวานแซ่บได้พี
3: ่แซ่บแซ่บแซ่บตะเปงหน่อยได้กินหัวหนึ่งเนี่ยโอ้ยดีใจหลายตื่นเต้นหลาย
2: แม่น
3: ตาสีมันกับเงินทองมันก็หายากเนาะ
2: แม่พี่
3: เพราะเราใช่เป็นทางหายาเลยมันแก้วหัวหนึ่งเพิ่นเหมือนเหตุการณ์เหตุงานเพิ่นผู้ลังคนหยาดผีดองไทยผีดองเพิ่นเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยเพิ่นไปแต่อำเภอมันซื้อมาฝากได้หัวเดียวเนี่ยดีจะหลายกินน้ำกัน4คนอยู่บ้าน3คนกิน3คนมันเดี๋ยวมาปาดเคืองกันแซ่บหลายมันแก้ววรบือนั่นบ่ละสิให
2: ้มันต้องหายมัน
3: ถูกมันยากหลายวรบือขอบคุณพี่เอกเนาะสวทมหาสารคาม
2: แม่นค่ะ
3: ขึ้นบักแต่ยังซื้อมั้ย
2: เป็นจังไ
3: หนเอาได้หลายจริงมั้ยถ้าพี่เอกเนาะดีพี่เอกดี
2: ดีค่ะดี
3: แต่ว่าจังหวัดอื่นอยากจะเห็นแบบนี้ก็เอามาเลยจัด
2: ไปเลย
3: สวทชต่างๆสวทชหนองคายชัยภูมิเลยหนองบัวเอามาโหลดทั้ง11จังหวัด
2: แมนจ
3: ้
2: ะ
3: ยาวๆไปเลย
2: จัดมาเลยจ้ะ
3: 20นาที30นาทีไปเลยพากินพาเที่ยวห้ามหมักแล้วให้ดังเบิ่งทางเดียวมวนจอยไปน้ำกัน
2: มวนจอย
3: จากมหาสารคามแล้วครับไปเบิ่งทางมหาสารคามแล้วไปเบิ่งอีกร้านนึง
2: ไปใ
3: ส่เป็นร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านคาเฟ่ซ
2: ื
3: ้อร้านว่าร้านอากาศไปปักมุดร้านอากาศร้านเนี่ยต้องบอกว่าเขาเกินช่วงแรกเป็นบอช่วงนี้แหละคนเกิดความเครียดจากการเหตุงานหันหน้าไปเจอกำแพงเจอคอมมลภาวะมลพิษกินแสงสีเสียงมากมายอยากไปเติมเต็มความธรรมชาติ กับร้านอากาศอยู่จังหวัดอุดรธานีกลิ่นอายความอบอุ่นไปแบบครอบครัวก็ได้ไปแบบสองคนก็
2: ได
3: ้
2: 3คน
3: ก็ได้ผู้เดียวก็ได้แต่บรรยากาศสิเป็นจังได๋สิบรรยากาศดีจังได๋มีเมนูหยังแน่
2: จ้ะ
3: ไปเบิ่งกันครับ
2: ไปค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานสวทอุดรธานีจะพาทุกคนปักหมุดพาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนชวนครอบครัวมาใช้วันหยุดร่วมกันแบบครบจบในที่เดียวทั้งอาหารอร่อยกาแฟดีและบรรยากาศสุดชิลบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะ
5: น
4: ี่
5: นะคะมาชมก
4: ัน
5: เลยเนื้อปลากระพงผัดฉ่าเนื้อปลากระพงผัดฉ่านี่เป็น
6: กระทะร้อนเน
5: าะกระทะร้อนเลยค่ะควันแบบ
6: เฮ้ยเต็มเลยดูสิ
5: แต่เขาจะทำเป็นลักษณะของนำเนื้อปลาไปทอดก่อนแล้วก็มานำมาผัดเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อปลามันด้วยมันเละนะคะแล้วเครื่องเทศครบเครื่องจริงค่ะนี่ไปกะเพราเขาลูกหมูละค่ะโหระพาแล้วก็มีพริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็มีผักน้ำมันน้ำมันโปรเห็นก็แซ่บแล้วค่ะน่าสนใจมากเลยปลาร้าอีสานแท้นะคะแต่เราก็ทานวันนี้เต็มโต๊ะต่างมาเพื่อผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะจะได้เห็นหน้าตาอาหารที่น่ารับประทานแล้วก็

0: ดิฉันชิมแถมจะได้ทราบว่ารสชาติเป็นยังไงเราก็เชิญชวนทุกท่านมานะคะร้านอากาศสกุลหรือม่วนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: ร้านอากาศพิกัดนะคะอยู่แถวบ้านหมู่ม่นทุ่งแร่ใกล้กรมชลประทานที่5ค่ะ

0: าผัดทะเลรวมจานใหญ่ข้าวผัดทะเลรวมจานใหญ่นี้นะคะเห็นชัดๆเลยน่ากินมากก็อยากให้กล้องมีกลิ่นจังเลยค่ะ
1: จาน
0: หอมค่ะจานใหญ่มากด้วยนี่เทียบหน้าอีกจานว่าหน้าใหญ่แล้วจานใหญ่กว่านะ
1: ขอสลับครอบครัวมาแดกกันท
0: าน
1: นะ
0: ใช่
1: อันนี้ครอบครัวเลย
0: อันนี้ก็ตักเสิร์ฟนี่นะคะโอ้สุดยอดมากสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะนี่นะคะที่ตักเลยก็สำหรับเมนูนี้นะคะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นแบบโม่
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
8: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมสั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำชนชิดาสังทองรายงาน
3: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดสตูลให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
10: ระบบเซลบรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับกรรมการสถานศึกษาเร่งทำสคูลแอคชั่นแพลนภายใน1เดือนพร้อมเดินหน้าปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก
11: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นผู้ส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมกำชับให้คณะกรรมการสถานศึกษาจับไปเรื่องจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายตัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดทั้งนี้จะมีการจัดทำสูตรงบประมาณรายหัวของโรงเรียนใหม่เพื่อความเท่าเทียมเบื้องต้นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นแน่นอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
14: ทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตรรู้ขึ้นใจ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
2: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์15:10 น.ถึง16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
4: ้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะประจำวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569ค่ะวันนี้สวท.ประสินเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสามารถรับชมได้อีกช่องทางนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะเพจสวท.ประสินกรมประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากจะรับฟังได้ทาง11 จังหวัดนะคะวิทยุ11 จังหวัดภาคอีสานตอนบนวันนี้นะคะสวท.กรสินทร์แน่นอนมีข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะหลายท่านคงได้ติดตามข่าวไปบ้างแล้วนะคะเรื่องของการพบปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกรสินทร์ในพื้นที่ของอำเภอหนองกรุงศรีนะคะก็ทำให้จังหวัดกรสินทร์เนี่ยกลายเป็นจังหวัดที่22ของประเทศไทยที่มีการรายงานการแพร่ระบาดเพราะว่าตามประกาศทางการนะคะเมื่อปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายชื่อ19 จังหวัดที่มีการพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั่นก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะคือกรุงเทพมหานครเป็นที่แรกสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรปราการฉะเชิงเทราจันทบุรีระยองชลบุรีตราดราชบุรีนครปฐมนนทบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงและก็จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งเท่าที่อ่านดูในรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะคะรู้สึกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาที่อีสานของเราที่กาฬสินธุ์เป็นที่แรกนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็พบว่าปลานะคะกำลังขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเพราะว่าจากการผ่าพิสูจน์นะคะผ่าท้องตัวเมียเนี่ยมีไข่เต็มท้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าต้องเร่งปูพรมค้นหาแล้วก็ขยายพื้นที่เฝ้าระวังรอบเขื่อนนะคะเพื่อควบคุมประชากรอย่างเร่งด่วนถามว่าทำไมเราถึงต้องเร่งกำจัดนะคะคือปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือว่าสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มันขยายพันธุ์ไวมันมีความอึดมีความทนกินก็จุกินเก่งมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวก้าวร้าวยังไงก็คือพวกปลาหมอคางดำเนี่ยมันชอบไล่กัดกินลูกปลาลูกกุ้งหรือว่าไข่ของสัตว์น้ำพื้นถิ่นเนี่ยจนเกลี้ยงนะคะถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของปลาไทยแล้วก็ทำลายระบบนิเวศรวมถึงอาชีพประมงพื้นบ้านอย่างรุนแรงนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถร่วมด้วยช่วยกันปกป้องแหล่งน้ำของเราได้นะคะจุดสังเกตเลยนะคะจุดสังเกตของตัววายร้ายต้องเรียกว่าตัววายร้ายตัวฉกาจนะคะปลาหมอคางดำแน่นอนมันต้องมีคางต้องไปดูที่คางมันก่อนคางหรือว่าเหงือกของมันนะคะในช่วงในส่วนตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสีดำชัดเจนนะคะจุดสังเกตหลักเนี่ยโดยเฉพาะพวกโตเต็มวัยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนว่าคางหรือว่าเหงือกของมันเนี่ยมีสีดำนะคะลำตัวเนี่ยมันจะคล้ายปลานิลมากนะคะคล้ายปลานิลแต่ว่ามันจะมีสีซีด ขาวหรือฟ้าอ่อนหรือส้มหรือเหลืองทองก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีลายเส้นหรือจุดด่างส่วนที่ปากของมันเนี่ยนะคะปากของมันเนี่ยตัวผู้เนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมชอบอมไข่อมไข่ไว้ในปากเพื่อฟักตัวอ่อนนะคะอมไข่ของมันเองนะคะไข่ที่มันกำลังจะบ่อออกมานี่แหละนะคะคือถ้าเจอนะคะเจอเมื่อไหร่เราต้องจัดการมันยังไงนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกคุณฟังทุกท่านเลยนะคะถ้าคือไม่แน่นะคะว่ามันระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานเนี่ยอันดับต่อไปไม่แน่ว่ามันจะไปโผล่ที่จังหวัดไหนได้บ้างอีกนะคะคือถ้าเจอเนี่ยอย่าปล่อยเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะจับได้จากแหล่งน้ำไหนก็ตามนะคะห้ามปล่อยจับลงน้ำนั้นเด็ดขาดนะคะเพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งปล่อยนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคือปลาหมอคางดำเนี่ยมันสามารถรับประทานได้นะคะมันไม่ใช่ปลาที่มีพิษอะไรก็อาจจะเอาไปทำเมนูเด็ดอะไรก็ได้นะคะปลาหมอคางดำนึ่งมะนาวปลาหมอคางดำราดพริกปลาหมอคางดำทอดกระเทียมพริกไทยแล้วแต่เมนูที่ชอบเลยสามารถทำรับประทานได้เหมือนปลาหมอปลานิลทั่วๆไปนะคะถ้าหากไม่อยากรับประทานอันนี้ก็อาจจะเอาไปทำปุ๋ยชีวภาพนะคะหรือน้ำหมักชีวภาพอะไรก็ตามนะคะอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปหมักบำรุงพืชผลได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคะถ่ายรูปไว้ก่อนแจ้งพิกัดด้วยนะคะแจ้งพิกัดว่าพบปลาเป็นตัวเดียวหรือเป็นฝูงพบในแหล่งน้ำไหนก็ให้ถ่ายภาพระบุสถานที่แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีอาจจะเป็นเอาง่ายๆเลยนะคะแจ้งที่ประมงอำเภอหรือประมงจังหวัดหรือง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเอาช่องทางที่ง่ายๆสำหรับพี่น้องประชาชนก็แล้วกันก็คือผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นประมงอำเภอประมงจังหวัดเนี่ยใกล้ตัวเราที่สุดอันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าแหล่งน้ำของไทยของเราเนี่ยนะคะที่โดนปลาหมอคางดำไปแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ตามที่ได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็แหล่งน้ำเราจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือกันนะคะจือต้องจับแจ้งพิกัดตัดวงจรนะคะเรียกว่า4จอก็แล้วกันเจอแจ้งจับจบนะจะได้จบนะคะเจอแหล่งน้ำไหนนะแจ้งทันทีเลยจับไว้นะอย่าปล่อยนะคะจะได้จบนะคะอันนี้เรื่องของปลาหมอคางดำเพราะว่ามันเป็นปลาต่างถิ่นนะคะมีลักษณะคล้ายปลาหมอเทศคล้ายปลานิลอาศัยอยู่ตามปากแม่น้ำทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยหรือว่าป่าชายเลนจนถึงบริเวณชายฝั่งทะเลทนความเค็มได้สูงวางไข่ได้ทั้งปีคือแม่ปลาหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถวางไข่ได้30-900ฟองนะคะการฟักไข่แล้วก็การดูแลตัวอ่อนเนี่ยอยู่ในปากของปลาเพศผู้โดยการอมไว้ในปากเนี่ยนานประมาณ 2-3 สัปดาห์แต่หากสภาวะไม่เหมาะสมนะคะเพศเมียเนี่ยก็จะสามารถอมไข่เลี้ยงลูกได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือพฤติกรรมธรรมชาติของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นเอเลี่ยนสเปซี่อึดทนกินจุก้าวร้าวชอบไล่กินลูกปลาลูกกุ้งไข่ของสัตว์พื้นถิ่นนะคะมีก็ต้องฝากไว้ซึ่งเมื่อปี2567นะคะคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาเลยนะคะซึ่งเป็นน่าจะเป็นปีแรกที่มีการพบการแพร่ระบาดนะคะก็มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปี2567ถึง2570ใน7มาตรการด้วยกันนะคะ7มาตรการนั่นก็คือ1ควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดโดยการจับออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพและกำจัดจากบ่อพ่อเลี้ยงด้วยกากชา2นะคะกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่าปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องและปล่อยปลาผู้ล่าตามความเหมาะสมของแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า5ล้านตัวในพื้นที่เป้าหมาย นะคะมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปลาผู้ล่าที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ซึ่งก็ในที่นี้ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าปลาผู้ล่าเนี่ยคือปลาอะไรนะคะ3ก็คือการนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นการทำเมนูเด็ดการทำแปรรูปน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพนะคะ4ก็คือการสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายประชากรปลาหมอคางดำในพื้นที่ในเขตกันชน5นะคะมาตรการที่5นี่ก็คือสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการกำจัดคือการจัดทำคู่มือประชาชนและเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือการแพร่ระบาดและมาตรการที่6นะคะก็คือการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านประมงด้วยการเหนี่ยวนำโครโมโซมและใช้ฟีโรโมนแสงสีเนี่ยให้ปลาหมอคางดำรวมตัวกันเพื่อการจับที่ง่ายขึ้นนะคะและมาตรการสุดท้ายมาตรการที่7ก็คือฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะที่ฟื้นฟูระบบนิเวศทำการสำรวจแหล่งน้ำต่างๆว่าเคยมีสัตว์น้ำประจำถิ่นอะไรบ้างนะคะจากนั้นเนี่ยก็เพาะพันธุ์เพื่อนำไปปล่อยคืนฟื้นฟูระบบนิเวศนี่ก็คือ7มาตรการนะคะแผนในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปี2567ถึง2570นะคะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นะคะเรื่องของปลาหมอคางดำก็ทีนี้ไปเรื่องของเห็บบ้างนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีคุณหมอนะคะออกมาเตือนกันเรื่องของไวรัสจากเห็บนะคะเห็บที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นเห็บที่มาจากเอาหลักๆเลยนะคะที่มันใกล้ตัวมนุษย์ก็คือสุนัขนะคะซึ่งก็มีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านบอกว่าโรคเนี้ยเรียกว่าโรค SFTS นะคะ SFTS เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีเห็บเป็นพาหะมันจะติดต่อจากติดต่อสู่คนเนี่ยผ่านการถูกเห็บที่มีเชื้อกัดเป็นหลักนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรายงานว่าติดต่อจากการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อนะคะสมมุติว่าเห็บไปกัดสุนัขกัดสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเราไปสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของสุนัขที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสเลือดแล้วเนี่ยดูแล้วองฝอยก็ตามนะคะก็สามารถทำให้ติดต่อสู่คนได้เช่นกันคือจากผู้ติดเชื้อนะคะแต่ก็ยังพบน้อยมากหลังถูกเห็บกัดประมาณ 1-2 อาทิตย์เนี่ยลักษณะจะมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียรวมถึงอาจพบภาวะเกล็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจจะมีเลือดออกผิดปกติมีอาการทางระบบประสาทรวมถึงเกิดความผิดปกติของตับไตและก็อวัยวะหลายระบบซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะโรค SFTS เนี่ยก็เป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะเพราะว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยสามารถมีอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ที่สำคัญอาการในระยะแรกเนี่ยอาจคล้ายกับโรคติดเชื้อทั่วไปเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนหรือถ่ายเหลวก็ทำให้ผู้ป่วยอาจจะไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะสำหรับสถานการณ์โรค SFTS ในประเทศไทยเนี่ยนะคะข้อมูลตั้งแต่ปี2562จนถึง2569เนี่ยนะคะก็พบผู้ป่วยสะสม10รายนะคะ10รายเสียชีวิต5รายไม่ใช่น้อยๆนะคะอัตราการพบกับอัตราการเสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปนะคะโดยในปีนี้นะคะปี2569เนี่ยข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง16กันยายน2569นะคะอันนี้เนี่ยพบผู้ป่วยสะสม3รายนะคะแต่เสียชีวิตไป2รายค่ะคืออัตราป่วยตายเนี่ยร้อยละ 66.67 เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็มีประวัติเลี้ยงสัตว์สัมผัสสุนัขแมวแล้วก็ถูกเคยถูกเห็บกัดหรือสัมผัสเห็บหรือไปบี้เห็บเนี่ยโดยตรงนะคะซึ่งก็มีคำแนะนำสำหรับประชาชนนะคะถ้าเลี้ยงสุนัขหรือแมว สุนัขหรือแมวอันนี้เนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้เฉพาะสุนัขหรือแมวเท่านั้นนะคะมันยังมีแพะแกะหมูวัวหรือว่าสัตว์ป่าอื่นๆนะคะที่เห็บมันสามารถขึ้นได้อะนะคะแต่ที่พูดถึงสุนัขหรือแมวเนี่ยเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ชอบเลี้ยงเนาะแล้วมันก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนนะคะก็เลยต้องเน้นนะคะสำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวเนี่ยควรหมั่นตรวจหาเห็บอาบน้ำแล้วก็ใช้ยากำจัดเห็บให้สัตว์เลี้ยงเป็นประจำนะคะทำความสะอาดที่อยู่สัตว์เลี้ยงและบริเวณบ้านเป็นประจำแล้วก็ไม่ควรใช้มือเปล่าเนี่ยจับหรือไปบี้หรือไปดึงเห็บออกโดยตรงนะคะถ้าหากสัมผัสเห็บเนี่ยก็ให้ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดทันทีหากต้องสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บอันนี้ควรสวมถุงมือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของสัตว์โดยตรงแล้วก็ใช้ยาควบคุมเห็บบริเวณฟาร์มหรือพื้นที่เกษตรระมัดระวังอย่าให้ถูกเห็บกัดนะคะโดยสวมเสื้อผ้ามิดชิดอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังกลับจากฟาร์มหรือบริเวณที่มีเห็บนะคะตรวจดูตามร่างกายโดยเฉพาะใต้วงแขนในแล้วก็รอบใบหูสะดือหลังเข่าหนังศีรษะพื้นที่ต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าเห็บสุนัขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเป็นเห็บสุนัขสีน้ำตาลนะซึ่ง เรื่องที่น่าจับตาก็คือล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากจีนนะคะพบว่าไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้มีอาการคล้าย SFTS นะคะทำให้ทีมวิจัยไทย ขออภัยค่ะรู้สึกคันคอที่ทำให้ทีมวิจัยไทยนะคะเตรียมศึกษาต่อว่าคือไวรัสดังกล่าวเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นะคะแล้วก็อาจพบร่วมกับกลุ่มโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำที่ยังหาสาเหตุไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็โรคนี้นะคะ SFTS เนี่ยเป็นหนึ่งในโรคอุบัติใหม่ที่องค์การอนามัยโลกนะคะจัดให้อยู่ในรายชื่อกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคตได้อันนี้นะคะก็เลยต้องนำมาเตือนนะคะรู้ไว้ป้องกันได้สัตว์ที่เป็นแหล่งดังโรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวแพะแกะหมูวัวหรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยนะคะอาจจะแพร่จากสัตว์สู่คนผ่านการถูกเห็บกัดนี่แหละนะคะนี้ก็ถ้าพบเห็นเห็บเกาะตามตัวหรือตามสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สำคัญเลยอย่าไปบี้หรือไปจับด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามีไข้สูงผิดปกติโดยเฉพาะร่วมกับเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยอันนี้ต้องควรพบแพทย์ทันทีนะคะแล้วก็อย่าลืมแจ้งประวัติถ้าหากสัมผัสเห็บหรือสัตว์เลี้ยงแล้วก็รักษาความสะอาดบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงอาบน้ำสัตว์เลี้ยงเป็นประจำแล้วก็ใช้ยากำจัดเห็บตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ด้วยนะคะนี่ก็ฝากเตือนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้เรื่องของสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวนะคะที่อาจจะนำพาเชื้อไวรัสเข้ามาสู่คุณได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสกลนครค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะกับสวทกสินนะคะวันนี้เป็นแม่ข่ายผลิตรายการมีควบคุมเทคนิคนะคะคุณสิงหาโพธิแท่นคุณวัชระดาวเรืองและคุณพิชิตพลปรภานะคะสำหรับช่างควบคุมเทคนิคของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามที่จังหวัดชัยภูมิค่ะที่ชัยภูมินะคะมีการบูรณาการลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงค์และอำเภอเมืองชัยภูมิรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณศาสตร์ว่องกันดีนะคะผู้สื่อข่าวของสวทชัยภูมิค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการคัดข่าวเล่าเรื่องครับวันนี้ทางทีมงานสวทชัยภูมิพามาติดตามเรื่องราวของสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงค์และอำเภอเมืองชัยภูมิครับโดยนางสาวกัญจรัตน์เอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก็พร้อมด้วยนางแสงเสน่ห์เกตกระทุ่มหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดชัยภูมิครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงค์และอำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ครับหนึ่งก็คือกรณีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของประชาชนเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นลุ่มต่ำแอ่งกระทะผลกระทบคือพื้นนาประมาณ 50-60 ไร่และถนนในพื้นที่การเกษตรยาวประมาณ700เมตรที่ตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนรงค์ซึ่งเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรได้มีการเข้าดำเนินการโดยทำการเปิดทางและขยายช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการลดผลกระทบและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนส่วนในระยะถัดไปครับทางอำเภอบำเหน็จนรงค์ผู้นำหมู่บ้านผู้แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเอกชนเจ้าของพื้นที่ที่กีดขวางทางระบายน้ำจะได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนครับส่วนกรณีที่2นะครับเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิครับเป็นกรณีการผันน้ำและระบายน้ำจากลำน้ำชีเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลหนองไผ่และตำบลโนนสำราญอำเภอเมืองชัยภูมิซึ่งปัจจุบันลำน้ำชีมีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้มีการดำเนินการปิดประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพื่อผลักดันน้ำไปยังพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้น้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองจอกมีน้ำไหลต่อเนื่องและจะไหลแรงขึ้นเมื่อระดับน้ำประตูระบายน้ำไร่ลำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ดีครับปัจจุบันอำเภอเมืองชัยภูมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ครับเราไปฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กันครับ
2: สำหรับปีนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าการคาดหมายเนี่ยนะฮะเรากำลังเข้าสู่ภาวะเอนโซหรือว่าเอลนิโยนะฮะและยิ่งปีนี้เนี่ยบอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโยนั่นก็หมายความว่าปีนี้น้ำจะน้อยกว่าทุกปีแต่ก็ต้องเรียนนะฮะว่าสำหรับสถิติน้ำในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเรามีเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวที่มีปริมาณน้ำฝนปีนี้เนี่ยมากกว่าปีก่อนๆแต่ทุกปีหลังทุกเดือนหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีนาเมษาไล่มาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนนี้เนี่ยจะเห็นว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยน้อยมากนะครับตอนนี้แหล่งการเก็บของเราเนี่ยซึ่งขณะนี้เราควรจะต้องมีน้ำอย่างน้อยสักประมาณ 70-80% ของแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ยของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยยังอยู่แค่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะสิ่งที่น่าวิตกก็คือว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะฮะตอนนี้เดือนกันยานะพอกลางตุลาเนี่ยก็จะเริ่มมีฝนน้อยลงพอพฤศจิกาก็เริ่มเข้าหนาวซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีฝนแล้วนะเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำที่จะกักเก็บเนี่ยเราก็จะไม่มีน้ำต้นทุนในการที่จะบริหารสำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรในฤดูแล้งในปีหน้ารวมทั้งไม่มีน้ำสำหรับการเตรียมแปลงสำหรับการเกษตรในเดือนพฤษภาคมนะซึ่งปกติฤดูฝนเนี่ยเราจะเริ่มเดือนพฤษภานะแต่ก็คงไม่มีใครจะพยากรณ์ได้ว่าพฤษภาหน้าจะเริ่มมีฝนหรือว่าฝนฟ้าจะกลับมาสู่ภาวะปกตินะฮะ
1: อันนี้ก็คือเรื่องราวการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครับศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงานครับครับ
0: ขอบคุณคุณศาสตร์ป้องกันดีนะคะผู้สื่อข่าวของสวทชัยภูมิค่ะ ต่อไปนะคะเราไปกันที่จังหวัดสกลนครค่ะที่สกลนครเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรมชลประทานนะคะเปิดประชุมนิทรรศการขออภัยค่ะเปิดประชุมนิเทศเดินหน้าสำรวจออกแบบปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนจังหวัดสกลนครยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำค่ะติดตามจากผู้สื่อข่าวของสวท.สกลนครคุณอภิชาติหานโกยค่ะ
3: ข่าวเล่าเรื่องครับติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครครับกรมชลประทานเปิดประชุมปฐมนิเทศเดินหน้าสำรวจออกแบบปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำครับที่โรงแรมเดอะมาเจสติกสกลนครครับกรมชลประทานจัดการประชุมปฐมนิเทศงานจ้างสำรวจออกแบบปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนโดยมีนายปริญนิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมนายชาญวิทย์แฮนเกตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนกล่าวรายงานครับมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาเกษตรกรภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกันนะครับโครงการชลประทานขออไปครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ครับที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2516จัดรูปที่ดินแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2528ครับมีพื้นที่ชลประทาน 218,075 ไร่สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 185,800 ไร่ครับกักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้งรวมถึงบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำห้วยปลาหางและทางตอนล่างของลุ่มน้ำสงครามครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลให้ระบบชลประทานระบบระบายน้ำและอาคารชลประทานมีสภาพชำรุดทรุดโทรมครับเกิดการรั่วซึมและการสูญเสียน้ำจำนวนมากขณะที่ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของพื้นที่ส่งน้ำและรูปแบบการใช้น้ำที่เปลี่ยนไปครับกรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างบริษัทสยามเทคกรุ๊ปจำกัดดำเนินงานสำรวจออกแบบปรับปรุงโครงการในช่วงปีพ.ศ.2569จนถึงปี2570เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปี2570ในส่วนของการศึกษาและออกแบบนะครับสาระสำคัญคือเป็นการนำเสนอลักษณะของโครงการเบื้องต้นขั้นตอนการสำรวจออกแบบแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบชลประทานน้ำอูนหรือว่าที่ทางคนในพื้นที่เรียกกันว่าเขื่อนน้ำอูนนี้นะครับให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำยกระดับมาตรฐานการครองชีพและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปครับผมอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงานครับ
0: คุณอภิชาติหานโกยนะคะผู้สื่อข่าวของสวท.สกลนครค่ะซึ่งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการเปิดวันแมปน้ำนะคะรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าซึ่งมีความแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะป้องกันน้ำท่วมภัยแล้งให้เป็นเอกภาพนะคะคือจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ผ่านมานะคะก็พบปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศเนี่ยยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายแล้วก็ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานซึ่งมันก็ส่งผลให้เกิดความล่าช้านะคะในการตัดสินใจแล้วก็การเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลเนี่ยจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นต่อนะคะด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อให้มีข้อมูลกับประชาชนเนี่ยได้ครบถ้วนรอบด้านนะคะว่าน้ำจะท่วมจุดไหนจะสูงเท่าใดแล้วก็จะมาถึงที่ไหนภายในกี่ชั่วโมงนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลัก ไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI นะคะให้ได้ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานกันชัดเจนนะคะก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์อากาศเรดาร์และก็เป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักขณะที่จิสดาเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า24-48ชั่วโมงส่วนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะคะหรือ BDI เนี่ยก็จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลแล้วก็นำเทคโนโลยี AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัตินะคะซึ่งประชาชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะติดตามนะคะสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์นะคะผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วนะคะที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net/newforall นะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็มั่นใจนะคะว่าการจัดทำแผนที่วันแมปน้ำเนี่ยจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และก็ช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำค่ะคุณผู้ฟังคะอีกเรื่องนึงปิดท้ายรายการสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะหลายท่านเคยสังเกตบุตรหลานของท่านไหมนะคะว่ามีพฤติกรรมในเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทันสมัยชวนให้เด็กทดลองแล้วก็เรียกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะสังเกตไม่เห็นหรือแทบจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่บุตรหลานของท่านพกอยู่อย่างเช่นปากกาดินสอหรือแม้แต่ยางลบนะคะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆบางทีนั่นมันคือบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งก็มีคุณหมอนะคะท่านหนึ่งชื่อว่าคุณหมอนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยหรือว่าหมอวีเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะคะท่านโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ระบุว่าสถิติที่น่าตกใจก็คือเด็กไทยเนี่ยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้า 17.6% ในบางโรงเรียนเนี่ยพบถึง 33% นั่นหมายความว่าเด็ก4คนสูบบุหรี่ไฟฟ้า1คนไม่ใช่น้อยน้อยนะคะเด็ก4คนมีเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า1คนนะคะขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานนะคะสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยก็ระบุถึงโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าว่าอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนะคะซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยอย่างร้ายแรงบุหรี่ไฟฟ้านะคะเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้มันก็ยังมีโลหะหนักมีฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสที่หลอกล่อให้เด็กๆลูกๆหลานๆของเราเนี่ยตกเป็นเหยื่ออีกด้วยนะคะโทษของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลเลยนะคะไม่ใช่น้อยๆนะแล้วก็สารนิโคตินที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายนะคะระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดัน โลหิตเพิ่มระบบประสาทสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะคะผลของมันโทษของมันมีเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเรื่องของระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนนำไปสู่โรคมะเร็งนะคะผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เรียกว่าบุหรี่มือ 2 มือ 3เนี่ยนะคะอาจเกิดอาการผิวหนังอักเสบดังนั้นนะคะนี้ก็ต้องฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหมั่นสอดส่องดูแลเบื้องแย่งเนี่ยนะคะซ่อมเบื้องจักหน่อยนะเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ต้องเข้มงวดนะคะให้บ้านแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยเป็นที่ปลอดบุหรี่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ามันมีรูปลักษณ์กลิ่นที่มันหลอกล่อให้ลูกๆหลานๆของเราเนี่ยอยากจะเข้าไปเสพอยากจะเข้าไปลองนะคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับในยุคใหม่นี้นะคะก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยวันนี้หมดเวลารายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมนะคะติดตามรายการได้ทุกวันนะคะ 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันรุจนีผ่านสำแดงพร้อมด้วยทีมงานสวทกาฬสินธุ์ลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
4: ข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 นถึง 16:00 นสดพร้อมกันสวท.12 สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
5: ความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
6: ทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตร

0: นกัสการ์ดพาสู่เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนักทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
2: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
3: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: คนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
6: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
7: นานาเพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหัว

0: ให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย
1: รายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว 15:00 น.จนถึง 16:00 น.โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกับเสียงจากคนตาบอดไทยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
6: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเอาชนะยูกินะซากาโมโตะกับอาคิโนริวาเซจากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ได้สำเร็จกุลินพัฒน์สอนการรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินหยุดให้บริการชั่วคราวจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนขณะเดียวกันรฟม.ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยให้บริการเส้นทางสถานีสวนจตุจักรถึงสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยมีสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์รฟม.และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือคอลเซ็นเตอร์รฟม.โทร02-716-4044ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยและออสเตรเลียหารือทวิภาคีเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างแดนพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียว
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายจุลพันธ์แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการตอบรับการหารือพร้อมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของทั้งสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแห่งการทำงานโดยมีการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศริตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังเผยแพร่ผ่านทางระบบ AM ด้วยครับ891กิโลเฮิรตซ์ครับนะครับพบเจอกันเป็นประจำครับตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ครับพบกับผมตะวันขีวิจิตรครับและกูรูด้านกฎหมายของเราในวันนี้ครับอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
1: นี่ฮะก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เรามาพบเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายนะฮะวันนี้มีเรื่องที่ดินอีกแล้วฮะเกริ่นไว้ก่อนนะฮะเกริ่นไว้ก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชอบฟังเหลือเกินเพราะที่ดินนี่เขาเรียกว่าอยู่กับทุกบ้านจริงๆฮะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: มันเป็นปัจจัยหนึ่งนะคร
1: ับ
2: นอกจากเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับปัจจัยสี่แล้วเน
1: ี่
2: ยที่ดินเนี่ยนะครับมันก็คือที่อยู่อาศัยทีนี้การที่เราจะมีที่อยู่อาศัยได้เนี่ยมันก็ต้องไปวางหรือไปปลูกอยู่บนที่ดินเพราะมันมีความสัมพันธ
1: ์แล้วต้องไปที่ดินของตัวเองด้วยไหม อีกหลายประเด็นที่เรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของที่ดินอุ้ยข้อกฎหมายมันเยอะจริงนะอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็มีปลีกย่อยลงไปอีกซึ่งบางท่านบางคนนะอาจจะไม่เข้าใจนะครับเข้าใจว่าบางทีที่มันว่างเปล่าฉันไปครอบครองฉันอาจจะได้สิทธินั้นเรียกว่าครอบครองปรปักษ์โอ้ย10ปีเดี๋ยวฉันได้แต่มันก็ยังมีเงื่อนไขอื่นตามมาอีก
2: ถูกต้องครับแล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยที่ดินที่มีกรรมสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะฮะที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์กับที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ
1: ์
2: แต่มีเพียงสิทธิ์ที่ครอบครอง
1: ครับ
2: นะการที่จะไปแย่งกรรมสิทธิ์เขาน ะมาเป็นของเราโดยชอบด้วยกฎหมายน
1: ะ
2: หรือการที่จะไปแย่งสิทธิครอบครองเขานะแล้วให้เราได้สิทธิครอบครองแทนเขาน่ะมันก็จะมีความต่างกันในแง่ของกระบวนการทางกฎหมายในแง่ของระยะเวลานะอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะว่าถ้าครอบครองปรปักษ
1: ์ครับ
2: ต้อง10ปี
1: 10ปี
2: 10ปีก่อนนะแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอื่นนะจะต้องสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของนะอันเนี้ยมันถึงจะได้สิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ
1: ์ครับผมนะ
2: แต่เรื่องของครอบครองก็ไปอีกอย่างนึงเหมือนกันเดี๋ยวลองลงรายละเอียด
1: มีรายละเอียดเยอะแยะทีเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้ฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ครับถ้ามีคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายหรือโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องที่ดินสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ022769717ครับแล้วก็022769721 2หมายเลขนี้เฉพาะในช่วงเวลาที่เรากำลังออกอากาศอยู่นะครับส่วนอีกหมายเลขนึงนะครับ0817159551-3นะครับอันนี้โทรมาได้ตลอดเลยนะครับจะฝากคำถามได้นะครับจะร้องเรียนต่างๆก็ได้นะครับหากว่าตัวท่านเองไปพบเจอปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยแหละครับเราจะมีกูรูด้านกฎหมายมาพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับท่านให้ได้รับทราบกระจ่างนะครับในเรื่องที่ท่านเป็นปัญหาอยู่นะครับติดตามฟังรายการของเรานะครับ2ช่องทางเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วนะครับทางคลื่นFM 92.5 MHz และก็ AM 891 KHz นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางโซเชียลมีเดียครับนะครับเป็น Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับและอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ครับเป็น Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามชมติดตามฟังรายการของเราได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับอีกช่องทางนึงนะเขียนจดหมายมานะครับจะส่งเอกสารไปรษณียบัตรมาสอบถามเป็นตัวอักษรอันนี้เขาเรียกว่าคลาสสิกเลยนะฮะก็สามารถที่จะเขียนมาได้นะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236 อาคาร2สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อกับทางรายการของเราทั้งหมดนะครับย้ำอีกทีหมายเลข2หมายเลขนี้022769717กับ022769721ใช้โทรศัพท์มาในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่
2: ใช่ครับแล้วก็ถ้าท่านโทรมาเนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆก็จะได้ซักถามนะให้มันตกผลึกแล้วท่านก็จะได้รับคำชี้แนะหรือคำปรึกษาที่ถูกต้อง
1: ถูกต้องจริงครับถ้าให้ผมเป็นที่ปรึกษาไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่ต้องมีกูรูนักกฎหมายอย่างนี้นักกฎหมายอย่างนี้เนี่ยแหละครับเอาละครับก็วันนี้ฮะอย่างที่เราได้เกริ่นกันไว้เรามีเรื่องของกฎหมายที่ดินมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนพูดถึงเรื่องของมรดกที่เป็นที่ดิน
2: ใช่ครับ
1: ใครได้มรดกที่เป็นที่ดินที่ยังคงต้องผ่อนจ่ายค้างอยู่ก็ต้องใครได้ไปก็ต้องผ่อนต่อใช่ไหมอาจารย
2: ์คือมันจะมีภาระอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาที่ดินไปจำนองนะฮะแล้วปรากฏว่าผู้จำนองอ่ะตายนะแต่หนี้เขายังไม่ได้ใช้นะถามว่าทายาทที่รับมรดกไปนะจะต้องไปรับผิดชอบในหนี้จำนองนั่นหรือเปล่าเราพูดกันไปแล้วนะว่าการรับมรดกนั้นเนี่ยไม่ใช่รับแค่เพียงทรัพย์สินอย่างเดียวมันยังรับหนี้
1: ส
2: ินเพราะมันมีทั้งสิทธิและหน้าที
1: ่
2: ทีนี้มันยังมีค้างอยู่นิดนึงเนี่ยก็คือมรดกความ
1: มรดกความ
2: ที่เขาติดค้างเอาไว
1: ้
2: ว่าเอ๊ะแล้วมรดกความเนี่ยคืออะไรมรดกความเนี่ยก็คือว่าในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับสมมติว่าฝ่ายเจ้าหนี
1: ้
2: ฝ่ายเจ้าหนี้ก่อนฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยตาย
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับถามว่าเมื่อเจ้าหนี้ตายนั้นเนี่ยหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นั้นเนี่ย
1: ครับ
2: สิ้นสุดไปหรือเปล่าก็ยังอยู่นะคือหนี้เนี่ยมันยังอยู
1: ่หนี้ยังอยู
2: ่แต่เพียงแต่ว่าตัวเจ้าหนี้ตายแล้วใครจะมาฟ้องแทนเจ้าหนี้อ่ะ
1: ครับ
2: แล้วเพราะเจ้าหนี้ตายแล้วนะทายาทของเจ้าหนี
1: ้โอ้สามารถ
2: ทายาทของเจ้าหนี้เนี่ยก็สามารถรับมรดกความอันเนี้ยฟ้องแทนเพราะงั้นเท่ากับว่าหนี้มันหายไปเลย
1: ครับผม
2: ในทางแพ่งเนี่ยมันจะมีทางไปของมันนะถึงแม้ว่าคู่กรณีจะถึงแก่ความตาย
1: ครับ
2: แต่ในทางอาญานั้นเนี่ยถ้าผู้กระทำผิดอาญา
1: ครับ
2: ตาย
1: ครับ
2: อาญานั้นระงับนะแต่ทางแพ่งไม่ระงับนะทายาทของผู้กระทำความผิดเนี่ยนะก็สามารถถูกฟ้องร้องเพราะอย่างที่เราบอกแล้วว่ามรดกนะมันไปถึงหนี
1: ้ที่เจ้าหนี้ก็เอาหนี้ไปด้วยนะ
2: เพราะงั้นนี่คือมรดกความในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยลูกหนี
1: ้ครับ
2: ตาย
1: ครับ
2: ลูกหนี้ตายเนี่ยมรดกความเนี่ยก็ตกไปกับทายาทด้วยเช่นกัน
1: อ
2: ันนี้นะฮะอันนี้เพราะงั้นในเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยมันก็สามารถแยกออกได้เนี่ยเป็น3กรณี
1: ครับ
2: กรณีที่1ก็คือมรดกที่เป็นทรัพย์สินตกทอดไปยังทายาทไม่ว่าเป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทตามที่ไหนกรรม
1: ครับ
2: มรดกที่เป็นภาระหนี้สิน
1: ครับ
2: นะมรดกที่เป็นภาระหนี้สินเนี่ยนะก็จะตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมนะเพียงแต่ว่าผู้รับมรดกนะไม่ว่าจะตกทอดไปทางใดก็ตามนั้นเนี่ยรับผิดชอบเพียงเท่ามรดกที่ตัวเองได้รับจากเจ้ามรดกอีกประเภทที่3เนี่ยก็คือมรดกความ
1: ครับ
2: นะฮะสามารถที่จะเข้าไปแทนที
1: ่
2: นะของเจ้ามรดกนะก็คือตัวคู่ความไม่ว่าเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยนั้นเนี่ยก็สามารถได้ทีนี้ในกรณีที่สมมติว่าลูกหนี้ลูกหนี้เนี่ยตายก่อนที่จะมีการฟ้องร้อง
1: ครับ
2: เจ้าหนี้ก็จะต้องสืบหาทายาทแล้วก็ฟ้องทายาทแต่ถ้าปรากฏว่าตัวลูกหนี้ถูกฟ้องแล้วถูกฟ้องแล้วเป็นจำเลยแล้วแล้วตายในระหว่างคดีถามว่าคดีจบไหมไม่จบ
1: ไม่จบอีกเหรอฮะ
2: ตัวโจทก์ที่เป็นคนฟ้องนั้นเนี่ยก็ต้องไปสืบหาทายาทของจำเลย แล้วก็ขอให้ศาลเรียกเข้ามาเป็นจำเลยแทน
1: เป็นมรดกความ
2: ก็เป็นการรับมรดกความ
1: โอ้โหอ
2: ันนี้เอาสั้นๆก่อนว่าน
1: ี่แหละฮะถึงเมื่อคราวที่แล้วผมก็เลยพูดกับอาจารย์ว่าโอ้มันเหมือนกับทุกขลาภเนาะเมื่อเราได้ทรัพย์สินอะไรไปแต่ทรัพย์สินนั้นถ้ามันยังติดอยู่ทั้งหนี้สินและเหลือเป็นมรดกความเราก็ต้องมารับต่ออีก
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: เพราะว่ามันได้ตามทั้งสิทธิและหน้าที
1: ่
2: นะคือกฎหมายความเป็นธรรมทุกๆฝ่าย
1: ครับครับ
2: เว้นแต่คดีอาญานั่นเองนะถ้าผู้กระทำความผิดเนี่ยตาย
1: อ
2: ันนี้ก็ต้องจำหน่ายคดีแต่ถ้าตายก่อนฟ้องก็ระงับไปเลยนะไม่สามารถจะฟ้องทายาทให้มารับผิดทางอาญาได
1: ้
2: แต่ทางแพ่งก็ยังเบิกการได้ครับทีนี้เรามาวันนี้
1: นะ
2: ในเรื่องของที่ดินมือเปล่า
1: ที่ดินมือเปล่านะครับเคยได้ยินอยู่ครับคำว่าที่ดินมือเปล่าแต่ยังหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของที่ดินมือเปล่าคืออะไร
2: ทีนี้พอมาพูดถึงที่ดินนั้นเนี่ยนะคือทรัพย์สินนะทรัพย์สินทางกฎหมายนะคร
1: ับ
2: ทรัพย์สินทางกฎหมายนั้นเนี่ยเราแยกออกเป็น2ประเภทใหญ
1: ่
2: ๆก็คืออสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย
1: ์
2: ถามว่าอสังหาริมทรัพย์คืออะไรอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยในความหมายก็คือทรัพย์สินเนี่ยที่เคลื่อนที่ไม่ได
1: ้
2: ก็คือที่ดินแหละที่ดินแ
1: หละ
2: ก็คืออสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
2: ในขณะเดียวกันสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้แก้วแหวนเงินทองนะ
1: ครับ
2: รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างนะ
1: ครับ
2: สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้เป็นส่วนควบหรือตึงตราถ้าเห็นได้ว่าในสมัยก่
1: อ
2: นบ้านเนี่ยปลูกด้วย2ไม้
1: ครับ
2: แล้วก็ย้ายกันไปย้ายกันมาได
1: ้เหมือนเดินไทยดีดได้ยกได้เคลื่อนย้ายได้
2: ซึ่งไม่ได้กรอบอิฐถือปูนลงฐานลงในแน่นหนา
1: ครับ
2: นะถ้าจะย้ายก็ต้องรื้อพังเลย
1: ครับผม
2: เพราะงั้นบ้านในสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์
1: สังหาริมทรัพย
2: ์นะเพราะมันสามารถเคลื่อนที่ได
1: ้
2: นะฉะนั้นคือความหมายของสังหาริมทรัพย
1: ์ครับผม
2: ทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ดินมือเปล่าก็คือเราจะพูดถึงอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
2: นะซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดรูปแบบเอาไว้นะครับว่าการดำเนินการในการจำหน่ายจ่ายโอนนั้นเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน
1: ครับ
2: นะถึงจะมีผลทางกฎหมายนะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราก็พูดในสัปดาห์นู้นแล้วนะฮะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะกฎหมายกำหนดรูปแบบไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับให้ประโยชน์แก่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแค่อุทิศ
1: ให
2: ้โดยปริยาย
1: แสดงเจตนารมณ
2: ์ไม่ต้องไปดำเนินการทางด้านนิติกรรมทางกฎหมายนะก็มีผลสมบูรณ
1: ์
2: นะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าแล้วที่ดินมือเปล่าเนี่ยมันคืออะไร
1: ครับ
2: เพราะงั้นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินมือเปล่านั้นเนี่ยนะคร
1: ับ
2: มันก็จะมีอยู่2ประเภทคือที่ดินที่มีกรรมสิทธิ
1: ์
2: กับที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ
1: ์ครับ
2: ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์นั้นเนี่ยก็คือที่ดินที่รัฐออกเป็นเอกสารสิทธิ์ให้ประเภทโฉนดตาจองนะครับหรือว่าโฉนดแผนที่โฉนดตาจองโฉนดที่ดินนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีอยู่ใหญ่ๆที่เรารู้จักกันแล้วเราก็เป็นเอกสารที่เราถือกันอยู่ก็คือโฉนดที่ดินนะโฉนดที่ดินนะอันเนี้ยกฎหมายรองรับนะว่าเป็นเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อให้เจ้าของผู้มีชื่อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ
1: ์กรรมสิทธิ
2: ์นะแล้วก
1: ็
2: คือการมีกรรมสิทธิ์นั้นเนี่ยนะมันก็จะได้ผลถึงการครอบครองไปด้วยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ศาลฎีกาเนี่ยก็ได้ตีความเอาไว
1: ้ครับ
2: ว่าในกรณีเรื่องของกรรมสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับนะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ถ้าใครจะมาแย่งกรรมสิทธิ
1: ์ครับ
2: ก็จะเป็นเรื่องของการแย่งการครอบครองแย่งกรรมสิทธิ์ในเรื่องของครอบครองปรปักษ์เพราะงั้นการครอบครองปรปักษ์เนี่ย
1: ครับ
2: จะคู่กันกับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถครอบครองปรปักษ์ได
1: ้อ๋อฮะ
2: ไม่สามารถครอบครองปรปักษ์ได
1: ้ครับครับ
2: ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยที่ดินมือเปล่านั้นเนี่ยก็คือที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ
1: ์ครับผม
2: นะแต่ที่ดินมือเปล่านั้นเนี่ยนะครับไม่มีกรรมสิทธิ์แต่รัฐอาจจะออกเอกสารสิทธิ
1: ์
2: นะหลายรูปแบบนะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยที่ดินมือเปล่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ได้
1: ครับผม
2: เพราะงั้นแล้วเนี่ยในเรื่องนี้นะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจว่าแล้วที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์แต่เป็นที่ดินมือเปล่า
1: ครับ
2: นะมันก็จะมีเอกสารสิทธิ์ที่รัฐออกให้เนี่ยก็ตั้งแต่ที่ดินนศ3
1: นศ3
2: ที่ดินนศ3ก
1: ครับผม
2: ที่ดินนศ3ขอน
1: ะ
2: ทีนี้ถามว่าที่ดินนศ3กับที่ดินนศ3กนั้นเนี่ยนะนศ3กก่อนที่ในปัจจุบันเนี่ยการออกโฉนดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียด
1: ครับ
2: เพราะเราใช้ GPS เราใช้ดาวเทีย
1: ม
2: จับพิกัด
1: จับพิกัดได
2: ้แต่สมัยก่อนนั้นเนี่ยการออกโฉนดนั้นเนี่ยมันยังใช้แบบโบราณอยู
1: ่แมนนวล
2: แมนนวลอยู่เพราะงั้นการออกโฉนดต่างๆนั้นเนี่ยเป็นกล้องก็
1: ม
2: ีนะฮะดึงโซ่เป็นข้อก็มีสายก็มีนะ
1: ฮะ
2: และขณะเดียวกันเนี่ยนศ3กนะ
1: ครับ
2: นศ3กเน
1: ี่
2: ยเป็นนศ3ที่ออกโดยภาพถ่ายทางอากาศนะก็คือมีการขึ้นไปบินนะก่อนที่จะมี GPS เนี่ยนะแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายทางอากาศเป็นพิกัดลงมา
1: ครับ
2: นั่นคือนศ3กแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเดินสำรวจในพื้นที
1: ่ครับ
2: ภาคพื้นดิน
1: ครับ
2: นะเดี๋ยวไม่ได้ออกเป็นโฉนดนะก็จะเป็นนศ3ธรรมดาแต่ถ้านศ3กเนี่ยเขาจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
1: ครับ
2: เพราะงั้นนศ3นศ3กนศ3ขออันนี้คือประเภทที่1ที่เป็นที่ดินมือเปล่าแต่รัฐออกเอกสารให้นะในขณะเดียวกันประเภทที่2ก็คือที่ดินสค1
1: สค1
2: สค1ก็คือออกหลักฐานสิทธิการครอบครอง
1: ครับ
2: นะแล้วก็ที่ดินพบท
1: พ
2: สำเภา
1: บใบไม้
2: ททหารบบท5ก็คือเป็นเอกสารใบรับเสียภาษีบำรุงท้องที
1: ่
2: นะก็คือหน่วยงานของท้องถิ่นท้องที่นั้นเทศบาลอบตนั้นเนี่ยก
1: ็
2: จะรับนะในการออกเอกสารให้ว่าผมมาขอยื่นเสียภาษีนะจากเอกสารที่ผมมีอยู่อะไรต่างๆเนี่ยที่ดินก็กองอยู่นะแล้วรับออกให้
1: ครับ
2: แล้วก็4ใบไต่สวนนศ5
1: อือ
2: ฮึเวทที่5ใบจองนศ3
1: ครับ
2: เวทที่6ใบเหยียบย่ำนะฮะแล้วก็ประเภทที่7เนี่ยก็คือที่ดินมือเปล่าไม่มีเอกสารยืนยันอะไรเลยอาศัยการครอบครองเพียงอย่างเดียวนะอันเนี้ยเพราะงั้นแล้วเนี่ยที่ดินมือเปล่าเนี่ยก็อาจจะจัดอยู่ได้ประเภท7ประเภท
1: ครับผม
2: นะ7ประเภทซึ่งในแต่ละประเภทนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างความอะไรต่างๆของมันเนี่ยอยู่นะเพราะว่าที่ดินที่เป็นนศ3นศ3กนศ3ขอนั้นเนี่ยเวลาจะซื้อขายกันนะ
1: ครับ
2: มันก็ต้องมีเอกสารก็คือเหมือนกับโฉนดนั่นแหละแต่ว่ามันมีฐานะต่ำกว่าโฉนด
1: ครับ
2: มันก็จะเขียนรหัสเอาไว้แล้วก็เวลาจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็สามารถไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินได
1: ้ครับ
2: สมัยก่อนนั้นเนี่ยการจดทะเบียนในการเปลี่ยนมือนะฮะถ้าเป็นโฉนดนะต้องไปจดที่สำนักงานที่ดินจังหวัด
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นนศ3นศ3กนศ3ขอนั้นเนี่ยอำเภอดูแลนายอำเภอ
1: ฝ่ายปกครองดูแล
2: ปัจจุบันเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วล่ะ
1: ครับ
2: ก็คือให้สำนักงานที่ดิน
1: ทั้งหมดเลย
2: ทั้งหมดเลยแล้วก็สำนักงานที่ดินปัจจุบันเนี่ยก็ขยายอย่างเช่นจังหวัดสงขลา
1: ครับ
2: จังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะมีสำนักงานที่ดิน
1: ครับ
2: จังหวัดสงขลา
1: ครับ
2: แล้วก็มีสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาหาดใหญ
1: ่
2: สาขาเทพาจันนะต่าง
1: ๆ
2: นะ
1: ครับ
2: อันเนี้ยก็สามารถที่จะรับจดทะเบียนนะทั้งโฉนดทั้งนศ3อะไรต่างๆได
1: ้
2: เพราะมีฐานะเหมือนกับสำนักงานที่ดินจังหวัดแต่เป็นสาขาในเกี่ยวกับการที่ดินสค1ปวท5ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยไม่มีการจดทะเบียน
1: ไม่มีการอ่ะแล้วมันก็มีแค่ใบเอก
2: มีใบเอกสาร
1: อยู
2: ่มีใบเอกสารอยู่เพียงแต่ว่าเวลาจะซื้อขายกันก็ส่งมอบการครอบครองแล้วก็ผมก็เอาเอกสารที่ผมเคยมีอยู่นั้นเนี่ยให้เขานะแล้วเขาก็ไปแจ้งในการที่จะไปเปลี่ยนมือหลักฐานอะไรต่าง
1: ๆ
2: อันเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าในเรื่องนี้นะครับ
1: ครับ
2: มันก็จะมีปัญหาว่าที่ดินมือเปล่าเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์นะศาลฎีกาวางแนวแล้วว่าที่ดินที่จะมีกรรมสิทธิ์ได้นั้นเนี่ยต้องเป็นโฉนดเท่านั้น
1: ครับ
2: นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยประเภททั้ง7เนี่ยมีเพียงสิทธิครอบครอง
1: สิทธิครอบครองอย่างเดียว
2: สิทธิครอบครองอย่างเดียว
1: แต่ไม่ได้หมายถึงคุณเป็นเจ้าของ
2: คือโดยผลของกฎหมายอ่ะ
1: ครับ
2: โดยผลของกฎหมายอ่
1: ะ
2: เป็นเจ้าของ
1: เป็นเจ้าของ
2: เป็นเจ้าของแต่ไม่มีกรรมสิทธิ
1: ์
2: ไม่มีคือไม่มีกรรมสิทธ
1: ิ์กรรมสิทธิ
2: ์มีเพียงสิทธิครอบครองเพราะมันจะแยกกันในผลทางกฎหมายเก
1: ี่
2: ยวกับเรื่องของการแย่งการครอบครองในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเป็นโฉนดนั้นเนี่ยโฉนดที่ดินเป็นของนายก
1: ครับ
2: นายขอเนี่ยเข้าไปทำประโยชน
1: ์ครับ
2: ในที่ดินแปลงนี
1: ้ครับ
2: ซึ่งเป็นโฉนดนะ
1: ครับ
2: นะโดยนายกเนี่ยปล่อยปละละเลย
1: ครับ
2: แล้วนายขอเนี่ยก็เข้าไปครอบครองทำประโยชน
1: ์
2: เข้าเงื่อนไขทางกฎหมายครบ10ปีเปิดเผย
1: ครับ
2: สงบ
1: ครับ
2: เจตนาเป็นเจ้าของนายขอเนี่ยถ้าครบองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนดถือว่าตัวเองเนี่ยครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของนายกนะโดยผมกฎหมายเนี่ยที่ดินนั้นเนี่ยถูกแย่งกรรมสิทธิ์ไปละ
1: ครับ
2: เป็นของนายขอละ
1: ครับ
2: เนี่ยเพียงแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าชื่อเนี่ยเป็นของนายกใช่ไหมฮะเพราะโฉนดเดิมเนี่ยแล้วนายขอเนี่ยไปแย่งการ
1: ครอบครอง
2: ได้สิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ
1: ์ครับ
2: ทีนี้เวลานายขอเนี่ยจะไปขอให้สำนักงานที่ดินเปลี่ยนชื่อ
1: ออกโฉนดให
2: ้ออกโฉนดใหม
1: ่
2: เปลี่ยนชื่
1: อ
2: เป็นเขาเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าการที่นายขอจะไปมีชื่อในโฉนดที่ดินซึ่งเดิมเป็นของนายกนั้นเนี่ยนะแล้วตัวเองจะมีผลสามารถเอาไปอ้างอิงอะไรต่างๆด้วยนะมันจะต้องไปดำเนินการทางทะเบียนนะซึ่งเจ้าหน้าที่ดินเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธถ้าคุณอยากจะได้เป็นของคุณโดยคุณอ้างครอบครองมาปักค
1: ุ
2: ณต้องไปศาลก่อน
1: อ๋อให้ศาลตัดสิน
2: คุณต้องไปร้องที่ศาลก่อนนะคุณต้องไปร้องที่ศาลก่อนนะ
1: ครับ
2: เพื่อให้ศาลเนี่ยไต่สวนศาลดำเนินการนะในการฟ้องร้องอะไรต่างๆแล้วก็มีการพิสูจน์กันทางกฎหมายทางศาลนะครับจนกระทั่งคดีถึงที่สุดแล้วแล้วคุณได้แล้วนะคุณจะถึงเอาคำพิพากษาของศาลนั้นเนี่ยไปจดนะทีนี้เวลาไปจดนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักแล้วต้องเอาโฉนดเดิมจากนายกมาจด
1: ครับ
2: แต่ถ้านายกไม่ยอมส่งมอบนะเพราะในคดีนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งให้นายกทราบว
1: ่
2: าที่หนึ่งคนเพื่อนายกเข้ามาต่อสู
1: ้ครับ
2: ทีนี้ถ้านายกแพ้นายกแพ้เนี่ยปรากฏว่านายกไม่ส่งมอบโฉนดให้นายขอก็สามารถไปร้องต่อสำนักงานที่ดินหรือไปร้องศาลเนี่ยนะครับเพื่อให้ศาลออกหนังสือถึงสำนักงานที่ดินในการออกโฉนดใหม
1: ่
2: แล้วก็จดทะเบียนมันจะมีลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าที่มาเนี่ยมันต่างกันก็เหมือนกับกรณีของ
1: วัดป่าอดุลยรา
2: ใช่ครับนะก็คืออันนั้นเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่ามันมีการพิพาทกันไม่ใช่เรื่องครอบครองปรปักษ
1: ์ครับ
2: แต่เวลาไปจดทะเบียน
1: ครับ
2: เนื่องจากว่าท่านยาวาท่านถือโฉนดอยู่เดิ
1: ม
2: นะท่านก็เอาไปแต่คู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ยซ
1: ึ่
2: งอ้างว่าเป็นทายาทของเจ้าของเดิม
1: ครับ
2: ไม่ต้องไปจดเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตนา
1: อ
2: ันนี้ก็ลักษณะคล้ายกันนะทีนี้ในกรณีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ
1: ์ครับ
2: แต่ถ้าเป็นที่ดินมือเปล่าเนี่ยที่ดินมือเปล่านั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขามีหลักอยู่ว่าใครที่ดินที่มีชื่ออยู
1: ่ครับ
2: ย่อมมีสิทธิครอบครองอย่างเช่นนส3นส3กอะไรพวกเนี้ยนะในเมื่อคุณมีชื่ออยู่เนี่ย
1: ครับ
2: สันนิษฐานก่อนว่าคุณมีสิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแย่งนะก็ต้องเป็นฝ่ายต้องไปพิสูจน์อะไรต่างกันทีนี้ในกรณีเรื่องของที่ดินมือเปล่าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยเขาวางหลักไว้ว่าถ้าจะแย่งการครอบครองนั้นเนี่ยปีเดียว
1: คำว่าปีเดียวคือยังไงฮะ
2: คือเรื่องของครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมเร
1: ื่อง
2: ของครอบครองปรปักษ์มันจะมีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเดิมกับผู้ที่แย่ง
1: ครับ
2: ในกรณีนี้นะผู้ที่แย่งเนี่ยจะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลว่าผมครอบครองที่ของนายก 10ปีเปิดเผยสงบจิตระเบียบของเขาองค์ประกอบผมได้โดยการข้อความปักศาลก็ส่งหมายให้นายกนายกคุณจะตู้แย้งเนี่ยมีคนมาอ้างว่าข้อความปักแล้วสู้กันอย่าลืมนะครับตัวฝ่ายผู้แย่งต้องเป็นผู้นำคดีขึ้นสู่ศาลแต่พอเป็นที่ดินมือเปล่าเนี่ยนะที่ดินมือเปล่าเนี่ยมันมีว่าถ้าจะครอบครองเนี่ยปีเดียวคุณก็ได้ละได้สิทธิ์การครอบครองแล้วสิทธิ์การครอบครองเนี่ยคุณไม่ต้องไปร้องศาลนะเพราะไม่มีช่องทางทางกฎหมายช่องทางกฎหมายเนี่ยให้โอกาสในการแย่งเฉพาะเรื่องของกรรมสิทธิ์ก็คือครอบครองปักเนี่ยใช้เฉพาะเรื่องของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ
1: ์ครับ
2: แต่ถ้าที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะไม่มีช่องทาง
1: ครับ
2: ในการไปร้องเพื่อให้ศาลรับรองว่าผมเนี่ยแย่งการครอบครองเข้ามาแล้วหมายความว่าในกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยคุณจะต้องดำเนินการในการฟ้องขับไล่ผู้ที่เข้าไปครอบครองที่ดินของคุณเนี่ยภายใน1ปีนะ
1: ภายใน1ปี
2: ถ้าคุณมารู้นะแล้วคุณปล่อยปละละเลยจนกระทั่งเลย1ปี
1: ครับ
2: แล้วคุณไปฟ้องขับไล่เขา
1: ครับ
2: คนที่เข้าไปครอบครองเนี่ยเขายกประเด็นขึ้นมาต่อศาลว่าเขาเนี่ยเข้าไปครอบครองครบ10ปีก่อนฟ้องละเอ๊ะครบ1ปีก่อนฟ้องละ
1: ครับ
2: นะเพราะวันที่นายกยื่นฟ้องเนี่ยเกิน1ปีที่เขาเข้าไปครอบครอง
1: คุณรู้เรื่องมานานแล้วแต่คุณเพิกเฉย
2: นายกไม่มีสิทธิ์ฟ้องกับไล่เขาละเพราะว่าที่ดินเนี่ยเปลี่ยนมือแล้วมาเป็นของนายกละ
1: สิทธิ์ครอบครองเปลี่ยนไป
2: สิทธิ์ครอบครองเพราะงั้นหลักของเรื่องของการรักษาสิทธิ
1: ์
2: ถ้าเป็นครอบครองปรปักษ
1: ์ครับ
2: นะครอบครองปรปักษ์เราก็ต้องคอยดูที่ดินของเรานะ อย่าให้คนที่เข้าไปครอบครองเนี่ย
1: ครับ
2: เขาอยู่ครบ10ปีนะพอเราเห็นสักปีที่7ที่8นะ
1: ครับ
2: เราต้องเข้าไปแสดงสิทธิ์ละไปปักป้ายไปแจ้งความดำเนินคดีฟ้องอะไรต่าง
1: ๆว่าไม่ต้องถึง7ที่8ปีแรกก็ต้องว่า
2: แล้วเพราะว่ายังไงเพราะถือว่าคนที่เข้าไปแย่งกรรมสิทธิ์เรานั้นเนี่ย
1: ครับ
2: เขาไม่สงบละเพราะมีเราไปตู้แย้ง
1: ครับครับ
2: แต่ถ้าเรื่องของที่ดินมือเปล่าเนี่ย
1: ครับ
2: ที่ดินมือเปล่าเนี่ยนะคุณต้องคอยระแมดระวังเขาให้ดีนะเพราะถ้าคุณเห็นผิดสังเกตมีใครเข้าไปปลูกบ้านปลูกถั่วปลูกงานในที่ดินของเราเนี่ยต้องรีบไป
1: ครับ
2: อย่าให้เลยไป
1: 1ปี
2: 1ปีนะพอเลย1ปีปุ๊บพอคุณฟ้องขับไล่เขาเนี่ยเขาสวนกลับนะเขามีหลักฐานมาแสดงให้เห็นโดยเฉพาะง่ายๆนะเขาไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะพร้าวอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
2: แล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเนี่ยต้นมะพร้าวที่เขาปลูกเนี่ย
1: อ
2: ายุมันเท่าไหร่แล้วล่ะ
1: ครับ
2: เกินปีแล้วคุณเอาอะไรไปหลักล้าง
1: คือดูจากแค่ต้นไม้ที่คุณปลูกมันรู้อายุอยู่แล้วว่าเขาจะใช้ไปทำประโยชน์
2: แต่มันอาจมีมันอาจมีเทคนิคน
1: ะ
2: มันอาจอย่าต้นมะพร้าวที่โต
1: ต้นอะไรนะขุดล้อมขุดอะไรเอาไปใส่ใช่ไหม
2: เพราะงั้นแล้วเนี่ยใครเป็นเจ้าของที่ดินนะคร
1: ับ
2: ห้ามปล่อยปละละเลยเพราะถ้าคุณเป็นที่ดินมือเปล่าเนี่ยระยะเวลามันสั้นมากนะ
1: ครับครับ
2: ปีเดียวแล้วคุณก็เสียนะพอเสียก็เสร็จแล้วเนี่ยทางคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิครอบครองที่พอมีสิทธิครอบครองปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีปัญหาที่เขาจะได้สิทธิตามมาอีกนะถ้าที่ดินนั้นเนี่ยต่อมามีการออกเดินสำรวจต่าง
1: ๆครับ
2: เขาก็สามารถไปแสดงความประสงค์นะอาจจะแปลจนกระทั่งออกมาเป็นนสสามหรือทั้งเป็นโฉนดนะหรือว่าเป็นนสสามอยู่แล้วก็เป็นโฉนด
1: ต่อได้อีก
2: ใบพ.ต.ห้าก็ออกเป็นนสสามเลือกของโฉนดสุดท้ายแล้วก็เป็นเจ้าของโดยมีกรรมสิทธิ
1: ์
2: อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนละเอียด
1: ครับ
2: ครับมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่ารัฐเองไม่ต้องการใหคนที่ถือครองที่ดินเนี่ยปล่อยปละละเลย
1: ครับ
2: ก็เลยต้องทำการสำรวจแล้วเก็บภาษี
1: ครับ
2: มันก็เลยเป็นที่มาว่าเจ้าของที่ดินที่เคยปล่อยปละละเลยนั้นเนี่ยแล้วโดนรัฐส่งใบประเมินภาษีไป ก็ไปปลูกต
1: ้นกล้วย
2: ปลูกมี
1: ดูแล้วก็แปลก
2: ๆมันมีที่มาครับไม่ใช่ไปอยู่ๆเนี่ย
1: อยู่ทำไมคนไปปลูกนะถ้าเป็นที่ดินเปล่าอยู่รกร้างว่างเปล่าอยู่ตั้งนาน
2: เพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้ไปสนใจไง
1: ครับ
2: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่าต่างๆคุณก็โดนภาษีหนัก
1: ข
2: ึ้นที่มาเหมือนกัน
1: ใช่ครับจริงๆแล้วเรื่องของที่ดินที่ดินมือเปล่านี่ยังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวมีคำถามที่ท่านผู้ชมได้ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาติดตามกันต่อละกันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงคนชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของที่ดินมือเปล่านะครับว่าความหมายคืออะไรใครคือผู้ครอบครองถือกรรมสิทธิ์ได้ไหมนะครับนี่ก็ทางท่านอาจารย์วีรศักดิ์ก็ได้อธิบายให้เราได้เห็นในภาพรวมแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้มีสายของท่านผู้ฟังมารออยู่แล้วฮะนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุบินครับคุณสุบินครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
2: ับสวัสดีคุณสุบินเชิญครับมีปัญหาอะไรครับ
8: ผมอยากถามว่าทีไหมครับผมเป่าอีสานนะครับ
1: ครับได้เลย
8: ทีตั้งแต่ก้อนมันเป็นสอข้อหนึ่งแบบนี้พอดีเขามาไทยภาพสังอากาศเป็นน้อยกว่าสามปอเลย
1: ครับ
8: พอดีบัดนั้นมีนโยบายออกมาว่าหายสำรวจดอกสโลดนะ
1: ครับ
8: ปีตั้งที่ดินจังหวัดเขาไม่เดียงพวกผมกับโ
1: ม
8: รู้เรื่องเนาะเวลาโฉนดเขาเลยเหินเดียวเอามาแล้วก็พอดี ส่งของเราได้ตายพอดีก็เลยเอาให้ร้าน
1: ครับ
8: มานี่ร้านก็เลยอยากยกที่ดิน2งานเด็ดยึดแบ่งส่วนที่ดินมันมีชื่อๆหลายตัวหน่อย
1: ๆ
8: เลยอยากยก2งานนี่ให้กับวัดสำนักสงฆ
1: ์และเป็นแล้วตอนนี้ไอ้2งานที่ว่าเนี่ยมันยังเป็นนส3กหรือเป็นโฉนดอ่ะ
8: เป็นโฉนดครับ
1: เป็นโฉนดแล้วชื่อของเจ้าของเดิมแต่เสียชีวิตไปแล้ว
8: ครับ
1: อ๋อนะฮะอยากจะยกให
8: ้เขาโอนก็ว่าเขาโอนมาให้หลานเขาแล้วเรียบร้อยนะ
1: ครับ
8: บัดนี้เขาหลานเขานี่เห็นที่สำนักสงฆ์ว่ามันบ่พอตั้งเป็นวัดได้เหลืออยู่2งานเขาเลย
1: อืม
8: ๆๆสบายพอดีเขาเลยเอานอดเอาสันโดษไปให้พวกผมไปเดินไปที่ดินอำเภ
1: อ
8: พอดีอำเภอก็เลยว่านัดมาล้างวัด
1: ครับ
8: เสียค่าล้างวัด 7,000 เลย
1: ครับ
8: เงินใหม
1: ่ครับ
8: พอดีหลายนัดนั้นนัดนี้พอโดนเป็นเดือนก็เลยเขาไปตามว่าออกไปบ่ได้ว่าเอาเงินคืนมาซะพวกผมเลยตามว่ามันสาเหตุที่ยังว่าน่ะ
1: แล้วเขาว่าไง
8: คนเลยว่าทีนี่มันติดกับที่สาธารณะออกอาสีออกสนวนเพราะชอบทำมาสันว่า
1: ออกสนวนไม่ชอบทำ
8: กับพวกผมทั้งที่พวกผมว่าได้ออกเรียกว่าได้โหได้ชาวบ้านว่าได้โหได้โหทั้งท่านเสียงกัดพลังวัดเองเห็นเองนะ
1: ครับแล้วเขาบอกไหมว่าติดพื้นที่สาธารณะไปเยอะไหม
8: มันเขียดแดนมันมีหลักอยู่ไหมครับ
1: ครับ
8: หลักสาธารณะมันก็มีอยู่พระท่านเดี๋ยวไปใส่มาใส่อยู
1: ่แต่การเป็นว่ามันอยู่ในพื้นที่ในโฉนดเราซะอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
8: มันแบบว่ามันติดกันครับโคกพิพาชา
1: ไ
8: ง
1: ติดกัน
8: ครับติดกันกับโคกพิพาชาเลยมัน
1: ก็เลยไม่สามารถที่จะโอนให้กับทางวัดได้ยกให้ทางวัดได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
8: เป็นว่าแยกว่าได้พระท่านว่าแยกออกว่าได้พระท่าน
1: อ๋อแยกไม่ได้แสดงว่ามันติดบางส่วนพื้นที่นี่ติดบางส่วน
8: ผมดีใจอยากให้เพื่อนบอกว่าเบื้องว่าติดมองได้สิยกไปเลยนะสิแยกที่นี่จะพอจะโหลดไหม
1: แบบนี้ต้องทำยังไงใช่ไหมคุณสุบินนะกรณีนี้ต้องทำยังไงอาจารย์วีรศักดิ์ครับ
2: คือปัญหานี้ครับว่าที่สาธารณะที่ทางหัวหน้าที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าที่ของเราเนี่ยนะมันอยู่ในที่สาธารณะในส่วนที่เราจะยกให้กับวัดนั้นน่ะที่สาธารณะนั้นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนก่อนออกเป็นโฉนดให้กับสาว
1: ก
2: นส3กแล้วเป็นโฉนดให้กับเราหรือเปล่าหรือมันมีมาภายหลังจากที่เป็นโฉนดแล้วปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าข้อที่จริงเนี่ยมันปรากฏว่าตอนที่ออกโฉนดอ่ะเพราะโฉนดแปลงเนี้ยเดิมเนี่ยมันเป็นนส3
1: นะ
8: ครับ
2: นส3กซึ่งเป็นภาพถ่ายทางอากาศ
1: ครับ
2: นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้มีการเดินสำรวจออกโฉนด
1: ครับ
2: แล้วก็ไปยื่นความประสงค์เนี่ยขอช่างนวัดเนี่ยเดินสำรวจเพื่อออกมาเป็นโฉนดทีนี้ถ้าตอนออกโฉนดนั้นเนี่ยที่ดินสาธารณะที่เขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของดินของเราอ่ะมันอาจจะไม่เป็นทั้งเส้นนะอาจจะมีบางส่วนของทางสาธารณะเนี่ยมาทับในที่ของเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นแล้ว
1: ครับ
2: แล้วตอนออกโฉนดเนี่ยด้วยความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทำให้ที่ที่ออกโฉนดนั้นเนี่ยไปกินในทางสาธารณะเดิมที่มีอยู่แล้วโดยหลักแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ที่ของหลวงมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม
1: ้ยกให้ใครก็ไม่ได
2: ้ครอบครองปอปักก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อันนี้ผมยกเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคุณฟังผมนิดนึงก่อนนะครับต้องข้อเท็จจริงเนี่ยต้องให้ได้ซะก่
1: อ
2: นว่าทางสาธารณะเนี่ยมันมีอยู่เดิ
1: ม
2: หรือไม
1: ่ครับ
2: แต่ถ้าสมมุติว่าทางสาธารณะเนี่ยมันมาเกิดขึ้นทีหลังนะเกิดขึ้นทีหลังตอนที่ออกเป็นโฉนดแล้ว
1: ครับ
2: นะแล้วก็เนื่องจากว่ามันไม่มีการปักรั้วดึงสายอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นที่แน่ชัดเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วมันมาทำทางสาธารณะหรือขยายทางสาธารณะภายหลังเนี่ยแล้วมันล้ำมาในที่ดินของเรา
1: ครับ
2: โดยเราไม่เคยรู้เห็นยินยอมด้วย
1: อ
2: ันเนี้ยรัฐหรือคนดูแลทางสาธารณะนั้นไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลหรืออำเภอนั้นเนี่ยทำไม่ได
1: ้
2: เพราะมันเคยมีคดีนะที่เจ้าของที่อ่ะ
1: ครับ
2: เขารังวัดแล้วปรากฏว่าถนนของอบต.
1: ครับ
2: สร้างล้ำเข้าไปในที่ของเขาโดยเขาไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
2: นะเขาก็นำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองนะซึ่งศาลปกครองเนี่ยวางเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วว่ากรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยรัฐไม่สามารถทำได
1: ้
2: คุณต้องรื้อถอนออกไปอันนี้นะครับอ้าวเชิญครับมีอะไรครับ
1: ของคุณสุบินเป็นยังไง
8: ข้อหนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจครับอะไรหรอกครับแต่ว่าที่สาธารณะนี่เขามาฝังปีพ.ศ2522บอกแค่เก่าวันนี้อยู่แต่ว่าเขามาฝังไม่แม่พวกที่ดินเขามาฝังไม่แม่ก็ฝังหลักเขตแดนตลอดปัดไปเรื่อยน้ำแนวสีสาธารณะเลยวันน
1: ี้แล้วโฉนดของเราได้มาเมื่อปีไหนครับ
8: โฉนดมากอะไล่ๆกันนะครับก็ว่ามันถึงมันหลังฝังอยู่จริง
1: หลังก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรมากกว่ามาหลังอาจารย
8: ์ตกก็ไม่แน่ใจ
1: ใช่ไหม
8: จะโหลดพร้อม
1: เลยไม่รู้เลยแต่ว่าทางที่ดินยืนยันแล้วมันติดที่สาธารณะไม่สามารถที่จะยกให้ใครได
2: ้คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้คือถ้าเราไม่แน่ใจนะผมว่าต้องไปหาความจริงจากสำนักงานที่ดินนะให้เขาชี้แจงเราให้ชัดเจน
1: คุณสุบินว่าไงนะครับ
8: เขาอันบอกว่าหัวหน้าที่ดินอำเภอได้บอกว่าอันนี้พวกผมเลยบอกว่าพวกผมมาเดี๋ยวออกเองโฉนดพวกทั้งจังหวัดที่ดินจังหวัดเป็นมาเดินสำรวจเองเย็นเอง
2: ครับ
8: เป็นว่าอาจจะออกไม่ชอบมาตันว่
1: า
8: ผม
1: ไม่
8: รู้เรื่อง
1: ชอบ
8: แต่เจ้าบ้านผมเองมาเดินสำรวจเลย
1: ไม
8: ่ได้ไปทั้ง
1: ที่ดินอำเภอแล้วก็โยนเลยว่าที่ดินจังหวัดเข้ามาตรวจเองนะที่ดินอำเภอไม่รู้นะ
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้อันนี้ผมเข้าใจครับอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าเวลาเราทำคดีเนี่ยเราเจอปัญหานี้บ่อย
1: ครับ
2: คือคนที่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่ดินจังหวัดที่ดินอำเภ
1: อ
2: ไม่ว่าจะเป็นช่างรังวัดของจังหวัดหรือของอำเภอณปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
2: เขาไม่รู้เพราะเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: เขาไม่ได้ทำหน้าที่นี้ไม่ได้อยู่ที่น
2: ี่ในกอในขอตาสีตาสาใครก็ไม่รู
1: ้
2: นะทำหน้าที่นี้ไว
1: ้ครับ
2: แล้วจะทำผิดทำถูกเนี่ยมันออกมาเพราะมันเลื่
1: อ
2: ยแล้วก็ไม่มีใครไปแตะใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่พอมาถึงยุคนี
1: ้ครับ
2: พอมาเอามาดูเอ้าผมถึงบอกว่าต้องไปดูให้ชัดว่าทางสาธารณะเนี่ยมันมีอยู่ก่อนหรือเปล่านะถ้ามีอยู่ก่อนมันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที
1: ่
2: เมื่อ10ปีที่แล้วนะที่ดินของรัฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม
1: ้
2: ก็ต้องเอากลับคืนมาแต่ถ้ามาทำทางสาธารณะภายหลังมาทับที่ของเรามีทางเดียวคือต้องไปศาลปกครอง
1: ร้องต่อศาลปกครอง
2: เพราะว่ายังไงครับเพราะว่าทางหน่วยงานเนี่ยคือทางที่ดินเนี่ยเขาไม่สามารถจะไปแก้อะไรได
1: ้
2: นะต้องให้ศาลสั่งแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลเนี่ยนะมันก็จะมีอบต.นะอบจ.เทศบาลต่างๆเนี่ยที่มีหน้าที่กำกับดูแลเส้นทางสาธารณะนี
1: ้
2: ทีนี้พื้นที่สาธารณะที่พูดถึงเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เป็นสุสานหรือเป็นอะไรครับ
8: เป็นโถงป่าช้าครับ
1: เป็นอะไรนะ
8: เป็นป่าช้าเก่าไหมคร
1: ับ ป่าช้าเก่า
2: ก็เป็นสุสาน
8: ป่าช้าเรื่องสัตว์
2: คือพื้นที่ที่ประโยชน์ใช้ร่วมกัน
8: รับร่วมกัน
2: พื้นที่ประโยชน์ร่วมกัน
1: พอเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วคุณสุบินร้านอ่ะร้านที่บอกว่าจะยกที่ให้กับสำนักสงฆ์เนี่ยเขายังอยากจะยกอยู่ไหมพอเกิดปัญหาตรงนี้แล้วคุณสุบิน
8: ยกต้องเหรอครับ
1: ก็ยังอยากยกอยู่
8: ยิ่งแก่ไปใช่ผมที่ยิ่งผมปวดเลยว่าปัจจุบันจังหวัดเขาเมื่อวานก็บอกผมเป็นพวกผมเลยว่าที่เขาว่าแล้วผมไปอยู่ที่กรมอาชีพจังหวัด
1: ได้ได้ถ้าอย่างนี้สรุปยังไงดีครับอาจารย์เรา
2: คือผมคิดว่าเรื่องนี้แล้วไม่ทราบว่าได้เอาเรื่องนี้เนี่ยไปหารือกับทางผู้ใหญ่ทางกำนันไหมครับ
8: พวกนั้นเขาไปหากำนันเป็นพวกอบต.ก็ว่ามันก็ชุบสนุนตัวกัน
2: ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะเราไม่ได้ไปยกให้กับลูกหลานนะเรายกให้กับวัดนะ
1: ใช่ใช่
2: เพื่อประโยชน์
1: เป็นประโยชน์สาธารณะ
2: นั้นอบต.ก็เป็นคนละประเภทกันไงมันคนละกันแต่ถึงแล้วยกให้กับวัดเนี่ยก็คือยกให้กับหลวงเหมือนกันแต่เป็นคนละหน่วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมอันนี้เป็นคนละหน่วยเพราะว่าพื้นที่ที่จะยกให้กับวัดนั้นเนี่ยมันก็จริงๆแล้วถ้าวัดเอาไปใช้ ถ้าวัดจะไปใช้เนี่ยมันก็ไม่ทำให้เสื่อมเสียประโยชน์เพราะเดิมมันเป็นสุสานเก่าวัดก็อาจจะไปทำประโยชน์ในเรื่องของทางด้านศาสนาต่างๆแต่นี้เพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราต้องการไปแบ่งแยก
1: แบ่งโฉนด
2: สองงานแบ่งโฉนดสองงานไปยกให้วัดซึ่งพอยกให้กับวัดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าทางที่ดินเนี่ยเขาไปดูแล้วมันเป็นทางสาธารณะหรือเป็นที่สาธารณะไม่สามารถจะรังวัดแบ่งแยกได้
8: ที
2: ่
8: ดินเมืองน้ำแข็งทีเพิ่นไม่ได้ออกมาเบิ่งหรอกแต่ว่าหลักเดียวนี่หลักยังอยู่หลักที่สาธารณะที่เขาที่ดินฟังเวง
1: ครับหลักมันยังอยู่เห็นอยู่ใช่ไหม
2: แล้วทางที่ดินเนี่ยเขาได้ออกมาดูในพื้นที่นะครับที่มีปัญหาแล้วเนี่ย
8: ไม่ออกมาเลยครับเอาเงินซื้อผมเงินมาจำไว้7,000คนราคาทั้งวัดแต่ไม่ได
1: ้ดังนั้นเอาค่ารังวัดกลับมา นะคุณสุวิทย์เอาค่ารังวัดไม่ต้องรังวัดแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวให้สำนักสงฆ์ไปใช้ประโยชน์เองเป็นที่สาธารณะเหมือนกัน
2: ผมเข้าใจอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนี้มันเคยมีนะครับเรื่องนี
1: ้
2: ประเภทนี้อ่ะมันเคยมี
1: ครับ
2: คือที่ดินเนี่ยมันเป็นนสสามกภูเก็ตนะมันเป็นนสสามก
1: ครับ
2: นะปรากฏว่ามันออกเอกสารนสสามกเนี่ยมาเป็น20 ปี
1: ครับ
2: แล้วก็มือต่อมือเปลี่ยนกันไม่รู้กี่มือละจนกระทั่งมือสุดท้าย
1: ครับ
2: นายทุนไปซื
1: ้
2: อแล้วก็ไปสร้างวิลล่า
1: ครับ
2: ขาย
1: ครับ
2: หลังหนึ่ง10-20 ล้าน
1: โอ้โห
2: นะวิลล่าปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนายทุนวันเนี้ยไปยื่นขอออกโฉนดเพราะมันเป็นนส.สามก.ไง
1: ขอออกโฉนดได
2: ้ออกโฉนดใช่ไหม
1: ครับ
2: ปรากฏทางสำนักงานที่ดินเนี่ยเพราะเวลาออกโฉนดเขาต้องตรวจสอบ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าแค่นส.สามก.ไปยื่นก็ออกโฉนดได้เลยตรวจสอบปุ๊บมีปัญหาออกโฉนดไม่ได
1: ้
2: เพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยพอไปสาวย้อนไปมันเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว
1: ์ก
2: ็ที่สาธารณะที่ประโยชน์ใช้ร่วมกันก็คล้ายๆกันนี่แหละใช้ร่วมกัน
1: ก็ออกโฉนดไม่ได้เหมือนก
2: ัน ออกโฉนดไม่ได้เขาก็เลยแนะนำบอกว่าอย่าทำไปเลยถ้าอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยอยู่ได
1: ้คุณก็ใช้ประโยชน์ไปใต้
2: ก็มีนสสามกเนี่ยได้แต่ถ้าให้ออกโฉนดเมื่อไหร่ต้องถูกเพิกถอนลักษณะคดีที่ของคุณสุบินเนี่ยถ้าคล้ายกันเพราะถ้าขืนดื้อดึงจะให้รังวัดแบ่งแยกได้แล้วผลออกมาว่าที่ดินที่จะขอแบ่งแยกอ่ะมันเป็นที่สาธารณะ
1: เดิม
2: อาจจะถูกเพิกถอน
1: โฉนดก็ถูกเพิกถอนไปด้วย
2: ใช่ครับถูกเพิกถอนในส่วนที่มันไปล้ำสาธารณะนะ
1: ครับครับ
2: แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็อยู่ของมันอย่างนี
1: ้อ่านะคุณสุบิน
2: ผมว่าลักษณะคล้ายกันเลย
1: นะคุณสุบิน
2: ประสบการณ์ที่ผมเคยมา
1: ปรึกษากับทางที่ดินอำเภออีกครั้งหนึ่งว่าจะยังไงแต่ว่าท่านลักษณะอย่างที่อาจารย์วิศักดิ์บอกเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่ามันติดปัญหาว่าเป็นที่สาธารณะตั้งแต่เดิมอยู่แล้วก่อนออกโฉนดมาแล้วเนี่ยถ้าคุณไปแยกนะจะแบ่งอีก2 งานเนี่ยให้กับทางนั้นโฉนดทั้งผืนมันถูกยกเลิกได้เลย
2: มันอาจจะถูกเปลี่ยนไม่ใช่ยกเลิก

0: เพิกถอนประการที่สองก็คือไม่อยากจะให้ทางคุณสุบินเนี่ยเสียที
1: ่
0: ใช่อย่างเงี้ยแนะนำก็คือคุณสุบินให้วัดตามนี้แหละแล้วก็กั้นแนวให้วัดเขาครอบครองไป
2: ให้ซะเป็นที่สาธารณะเหมือนกัน
0: ก็อยู่อย่างเงี้ย
2: นะ
0: ไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะ
2: ดีกว่าดีกว่านะครับ
3: เหตุการณ์ท
0: ิ
3: ปเข
0: ีย
3: นแดนน้ำก
0: ัน
3: ซ
0: ื้อ
3: ก
0: ัน
3: ว
0: ั
3: ด
0: ส
3: ว
2: ี
3: ได้
2: ส
3: น
2: ุ
3: น
2: เบิ้ล
3: เลยคร
2: ับ
0: โอเคนะคร
2: ับ โอเคครับขอบคุณครับคุณสุวิทย์ครับสวัสดีครับอันนี้อาจจะต้องเป็นสายสั้นๆนะของคุณเอ็กเซียงครับนะสวัสดีครับคุณเอ็กเซียงครับ
4: สวัสดีค
2: ่
4: ะ
2: ขอโทษทีฮะแหมเมื่อกี้คุยกันนานหน่อยสายแรกอ่ะลองบอกครับมีปัญหาอะไรครับเชิญเลยครับ
4: เดี๋ยวป้าให้พี่ชายเขาคุยให้ฟังนะจ
2: ๊
4: ะ
2: ครับครับครับครับ
5: ฮัลโหล
2: ครับ
5: ผมสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
2: คุณอะไรครับ
5: คุณเซงพรประพัฒน์ครับ
2: คุณเซงนะครับ
0: เชิญครับ
5: ครับท่านผมมีตึกอยู่หลังหนึ่งนะท่านนะ
2: ครับ
5: 3,000 ครึ่งแล้วอยู่มาประมาณ3-40 ปีแล้วน้ำมันไม่ไหลท่านเมื่อปีที่แล้วเดือนธันวาเขามาทำหลังคาท่าน
4: ข้างบ้าน
5: นะมันติดกันเป็นตึก 3,000 ครึ่งแต่ผนังเดียวกันท่านเราเข้ามาทำประมาณก็
4: ต่อเติม
5: หลังคาเมื่อปลายปีที่แล้ว
2: ครับ
5: แล้วมานี่เสร็จมาประมาณสัก 3-4 เดือนได้แล้ว
2: ครับ
5: ฝนตอนนี้มันไหลลงมาตามไหลลงมาตามไอ้เสาอ่ะท่าน
2: คร
5: ับ แล้วมันท่านมันอยู่ชั้น3นะ
2: มัน
5: เว้นชั้น2แล้วมาชั้น3มันมาไหลอ่ะท่าน
4: เว้นชั้น3แล้วมาไหลชั้น2
5: แล้วมันเป็นไปได้เหรอผมยังคิดดิของผมอยู่ดีๆตั้งนานแล้วมันไม่ไหลแล้วคนมาสร้างบ้านอย่างนี้น้ำมันไหลลงมาหยดเลยครับ
0: ครับเอาอย่างนี้อ๋อสรุปการกระทำของเพื่อนบ้านคุณน่ะคุณได้รับความเสียหายในทรัพย์สินของคุณส่วนไหนบ้างนะ
5: ตอนนี้ยังไม่มีเสียหาย
0: คืออย่าง
5: น
0: ี้ครับคืออย่าง
5: น
0: ี
5: ้ที่ว่าน้ำมันเข้ามาบ้านผมเสียหายตรงเนี้ยครับ
0: ครับคืออย่างนี้การกระทำของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะถ้าทรัพย์สินของเราเนี่ยมันยังไม่เสียหายนะมันยังไม่ถึงขั้นทำให้เสียทรัพย
2: ์ครับ
0: นะแต่ถ้าน้ำที่เข้ามาเนี่ยนะมันมาทำให้ทรัพย์สินของเราอะไรต่างเสียหายเนี่ยความผิดทางอาญาเนี่ยมันเกิดนะแต่เรื่องนี้มันไม่เข้าเรื่องบุกรุกเพราะฉะนั้นความผิดอาญาณเวลานี้เนี่ยมันยังไม่เกิดแต่ถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมเขาไม่มีสิทธิ
2: ์
0: มันเป็นเรื่องของทางแพ่ง
2: ครับ
0: นะ
2: ครับ
0: ถ้าเขาไม่ยอมแก้ไขอย่างที่เราต้องการทางเดียวคือต้องไปดำเนินคดีที่ศาลเพื่อศาลสั่งให้เขาเนี่ยดัดแปลงหรือรื้อถอนสิ่งต่างๆเนี่ย
2: ครับ
0: ในทางอาญาเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้ำมันเข้ามาแล้วทำให้เครื่องใช้ของเราเสียหาย
2: อ
0: ันนี้เราไปแจ้งความฐานทำให้เสียทรัพย์ได
2: ้ครับ
0: นะผมถึงถามก่อนไงนะเพราะงั้นณเวลานี้ยังไม่มีเนี่ยถ้าคุณต้องการยับยั้งอ่ะต้องแจ้งให้เขาแก้ไขแต่ถ้าเขายังเพิกเฉยต้องฟ้องศาลอย่างเดียว
2: ฟ้องศาล
0: ต้องไปดำเนินการที่ศาลครับต
2: ้
0: อง
2: ห
0: าท
2: น
0: าย
2: ฟ้องศาลนะฮะคุณเสียงครับ
4: แล้วมาหยดที่
0: นั่นแหละครับนะครับผมถึงบอกว่าถ้าการหยดที่สายไฟแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายคุณไปแจ้งความกับตำรวจนะครับแล้วก็ต้องใช้มาตรการในการดำเนินคดีที่ศาลด้วยเพราะคู่กรณีบางคนเนี่ยประเภทดื้อหัวส
2: ายก็ไม่ยอมรับความจริง
0: ครับ
2: นะฮะต้องใช้อย่างนี้ครับคุณนิเสียงฮะนะฮะ
5: ครับ
2: ผมต้องอ่ะก็ฟ้องต่อศาลแต่ตอนแรกก็คือไปแจ้ง
0: ให้เขาแก้ไขก่อนให้เขาแก้ไขถ้าเขายังยืนไม่แก้ไขต่างไปแจ้งความ
5: ท่านเพราะเมื่อวานนี้ผมบอกเขาแล้วเขาบอกว่าของเขาทำเฉพาะเขตเขาเขตเราไม่ได้ทำถูกเขาไม่มาดูด้วย
2: แต่มันทำให้เราได้รับความเดือดร้อน
0: ผมถึงบอกไงว่าคนประเภทที่ไม่ยอมรับผิดชอบใดๆมันก็จะเกิดปัญหานี้แหละครับนะครับ
2: เอาละนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวน้องจุ่มรับสายหลังไมค์ต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเต็มเวลาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาณเวลานี้ด้วยครับกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้เช้าน
6: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้า ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญก่อนเปิดให้บริการปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางพร้อมเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งเยี่ยมชมผลผลิตกล้วยน้ำว้าพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรทางด้านการผลิตการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพและการขยายตลาดรวมถึงส่งเสริมการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าอาทิกล้วยตากและกล้วยอบมุ่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
10: แมวผอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
11: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากเลิฟพรามี
10: แมวผอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
11: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากเลิฟพรามี
12: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยรีแบคผลิตด้วยซิลิคอนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อลดรอยแผลเป็นและเบคูแซนสร้างแผ่นฟิล์มปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณคำเตือนใช้ภายนอกกับแผลที่ปิดสนิทแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: พระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: แก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
5: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่23เติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีรวมพลังแห่งการให้ถวายเป็นพระราชกุศลสวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนำผู้พิการทางการมองเห็นทดลองใช้สื่อรูปปั้นสัตว์ป่านูนสูงภายใต้โครงการสัตว์ป่าคืนดวงตาให้น้องปีที่7สำนักงานชลประทานที่6ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยอ่างเก็บน้ำโศกพรวกหนองหญ้าปร่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดขอนแก่นยืนยันโครงสร้างมั่นคงพร้อมใช้งานพยากรณ์อากาศประจำวันและเอกนัทพิชโฉมพลังงานไทยส่งเสริมคนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เองใช้ส่วนเกินคืนรัฐลดค่าไฟสร้างความมั่นคงด้านพลังงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่23เติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีรวมพลังแห่งการให้ถวายเป็นพระราชกุศล ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจำนวน80นายจากศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีในห้วงการฝึกภาคปกติประจำปีการศึกษา2569และศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการบริจาคโลหิตครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละมีจิตสาธารณะและพร้อมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยผนึกกำลังร่วมกับสถานศึกษาวิชาทหารมวลชนและประชาชนในพื้นที่ส่งต่อโลหิตอันมีค่าเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเสริมปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถรวบรวมโลหิตได้รวมทั้งสิ้น 33,600 ซีซีสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีและจิตอาสาของนักศึกษาวิชาทหารในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรมสวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนำผู้พิการทางการมองเห็นทดลองใช้สื่อรูปปั้นสัตว์ป่านูนสูงภายใต้โครงการสัตว์ป่าคืนดวงตาให้น้องปีที่7นางทิพวดีกิตติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมทดลองใช้สื่อรูปปั้นสัตว์ป่านูนสูงส่งเสริมการเรียนรู้สัตว์ป่าสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นภายใต้โครงการสัตว์ป่าคืนดวงตาให้น้องปีที่7โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นจำนวน60คนเข้าร่วมกิจกรรมณห้องประชุมสมันสวนสัตว์ขอนแก่นกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสวนสัตว์ขอนแก่นสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นผ่านสื่อการเรียนรู้ที่สามารถรับรู้และทำความเข้าใจได้ด้วยการสัมผัสผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวว่าสวนสัตว์ขอนแก่นให้ความสำคัญกับการทำให้แหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดความแตกต่างด้านความสามารถในการรับรู้การจัดทำสื่อรูปปั้นสัตว์ป่านูนสูงซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าให้ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถเรียนรู้ผ่านการสัมผัสและสร้างจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดได้ด้วยตนเองสิ่งสำคัญของกิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงการนำสื่อมาให้ทดลองสัมผัสแต่คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างเท่าเทียมสวนสัตว์ขอนแก่นต้องการให้พื้นที่ของเราเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และพื้นที่แห่งประสบการณ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้การได้สัมผัสสื่อรูปปั้นและต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ในพื้นที่จัดแสดงสัตว์จริงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความผูกพันกับสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นสวนสัตว์ขอนแก่นเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีควรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมกับตนเองเราจึงพร้อมพัฒนาสื่อกิจกรรมและรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สวนสัตว์เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคนและร่วมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ป่าซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปสำนักงานชลประทานที่6ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยอ่างเก็บน้ำโศกรวกหนองย่าปร่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดขอนแก่นยืนยันโครงการมั่นคงพร้อมใช้งานนายวันลบกันนิกาผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่6ได้มอบหมายให้นายจิตติพงศ์ภูผาลัย หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทานพร้อมด้วยวิศวกรชลประทานชำนาญการนำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานและโครงสร้างเขื่อนณอ่างเก็บน้ำโศกรวกและอ่างเก็บน้ำหนองย่าปร่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการชลประทานขอนแก่นซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนงานงวดค่าศึกษาสำรวจออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนประจำปีงบประมาณ2569ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยวิทยากรมชลประทานจากการสำรวจและตรวจสอบสภาพทางกายภาพอย่างละเอียดทั้งในส่วนของตัวเขื่อนหลักอาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายอาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวาตลอดจนอาคารระบายน้ำล้นใช้งานของอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งผลการตรวจวัดและประเมินพบว่าโครงสร้างอาคารชลประทานทั้งหมดมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำและรองรับการใช้งานเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้20กันยายน2569พยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย18 นาฬิกาวันนี้ถึง18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
8: นโยบายรัฐบาลเช็คทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: เอกนัทพลิกโฉมพลังงานไทยส่งเสริมคนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เองขายส่วนเกินคืนรัฐลดค่าไฟสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ารัฐมนตรีเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่ลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบ ผ่านระบบเน็ตบิลลิ่งในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายกำลังผลิตโซล่ารูฟท็อปสำหรับประชาชนเป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนและขยายสัญญารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีโดยรัฐบาลเตรียมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 50,000 บาทจากวงเงินประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินซึ่งรายได้จากการขายไฟและการลดค่าไฟจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนพร้อมทั้งปรับขั้นตอนขออนุญาตให้รวดเร็วขึ้นผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเข้มงวดด้านมาตรฐานอุปกรณ์และการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับใหม่ภายใต้แนวคิดสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจาก 20% เป็น 50% ภายใน10ปีและไม่น้อยกว่า 65% ใน25ปีรองรับเทคโนโลยีพลังงานใหม่โดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กเดินหน้ามาตรการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยเริ่มต้นในรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปโดยคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับความสำเร็จในการจัดงานแก๊สเทค2026ประเทศไทยสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 60,000 คนเกิดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 1.33 ล้านล้านบาทพร้อมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับนานาประเทศตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางพลังงานและการลงทุนด้านพลังงานสะอาดในภูมิภาคจบข่าวจันจิรางามดุรักบรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
9: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจันจิรางามดุรักในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กันยายน2569ในวันและเวลาราชการระยะเวลาในการจัดจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่30กันยายน2570และจะมีการพิจารณาทำสัญญาจ้างต่อเป็นรายปีสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-224โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: ภาษาไทยวรรณธรรมวันนี้เสนอคำว่าสำรวมสำรวมคำที่หนึ่งหมายถึงระมัดระวังเช่นสำรวมกิริยามารยาทสำรวมตาสำรวมปากหมายถึงเหนี่ยวรั้งครองเช่นสำรวมสติสำรวมคำที่สองเป็นคำวิเศษหมายถึงรวมประสมปนกันเช่นอาหารสำรวมติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาธิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
5: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่คนอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่คนอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: www.cmtc.ac.th นะคะหรือจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้คือคุณเข้าไปหาข้อมูลเอาแล้วก็ดาวน์โหลดเอานะคะแล้วก็ยื่นใบสมัครได้เลยและหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ได้ว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงอะไรเงี้ยจะมีการเตรียมพร้อมยังไงมีบางคนแบบไปไกลบ้างเงี้ยเขาไม่ได้รับแต่คนเชียงใหม่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ภาคไหนก็สามารถไปได้แล้วก็ที่พักที่อะไรอย่างเงี้ยหอเหอก็โทรไปสอบถามได้เนี่ยนะคะว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทร0532177708นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th ค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตแน่นอน
1: เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยเนาะใครๆก็อยากไปเรายังอยากไปเลยนะ
0: อยากไป
1: แต่ว่าไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าจบมาหลายแล้วเนี่ยนะคะ
0: ก
1: ็ไปเที่ยวนะคะนั่นแหละ
0: ก็จะเป็น
1: ลองดูนะคะ
0: อีกหนึ่งหนทางหนึ่งช่องทางสำหรับในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพที่สำคัญในอนาคตที่เราต้องแข่งขันกับเรื่องของ AI นะคะ
1: ใช่มาดูข่าวๆกัน
0: ถ้าหากว่าเรามีเด็กอาชีวะเก่งเรารัฐบาลจะได้คนที่จะมาแก้ไขปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรพวก BTS MRT ได้นะ
1: เม
0: ื่
1: อเช้า MRT ค่ะ
0: มาอีกแล้ว
1: ตาย
0: ก
1: ัน
0: ทุกวีคเลย
1: คือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วใกล้ๆแถวนี้เองนะสถานีเตาปูนเป็นเส้นทางสถานีสวนจตุจักรเตาปูนนะคะก็ปลายทางสถานีคือบางพลัดนะคะมันมีเกิดเหตุอันนี้อยู่นะคะคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่นะเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มีการประกาศระงับการเดินรถชั่วคราวนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เนี่ยเขาก็ได้ออกแจ้งเตือนผู้ใช้บริการว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรก็เลยส่งผลกระทบต่อการเดินรถแล้วก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจากอินซิเดนต์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยค่ะต้องหยุดให้บริการในสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะขณะเดียวกันเองรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัฐMRT สายสีม่วงนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือต้องหยุดให้บริการในสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตอนนี้เห็นบอกว่าทางรฟม.ก็เร่งประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.นะคะให้มาบริการจัดส่งรถโดยสารประจำทางเข้ามาช่วยรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวก่อนนะก็มีการจัดสรรรถวิ่งกันไปนะคะก็เห็นบอกว่ามีเส้นทางสถานีจตุจักรสถานีเตาปูนสถานีปลายทางที่สถานีบางพลัดเนี่ยเขาจะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน3คันนะคะแล้วก็อีกเส้นทางคือเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนนะคะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน2คันนะก็กำหนดให้สถานีเตาปูนเนี่ยทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นจุดหลักเลยในการที่จะเดินทางของผู้โดยสารนะคะ
0: ใช่นะคะแล้วก็โอ้โหอันนี้
1: ก็ขออภัยมานะคะมันเหตุขัดข้องแต่ดูจากภาพแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะรางที่ไฟไหม้เนี่ย
0: จริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยระบบสาธารณะใช่ไหมมันสำคัญนะ
1: ใช่สำคัญสิ
0: เพราะตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสงครามมันก็ไม่รู้จะ
1: ยังไม่จบยังไม่จบ
0: นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแน่นอนล่ะราคาพลังงานเนี่ยพุ่งขึ้นทุกวันนะคะวันนี้เองราคาน้ำมันก็น้ำมันในแบบคือต้องบอกว่า ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือสูงอะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ
1: ก็คือจริงๆยังหลังจากที่ขึ้นมาล่าสุดเนี่ย85สตางค์เนี่ยก็ยัง
0: นี่จะ40จะแต่40อยู่แล้วแก๊สโซฮอล์91เนี่ยที่เราใช้กันประจำเนี่ยคือ 39.57 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะคะ 39.94 บาทต่อลิตรอย่างเงี้ยดีเซล 40.69 บาทต่อลิตรนะคือมันพุ่งกันจริงๆอ่ะต้องบอกว่าโหคือเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเถอะ ในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะอาจจะต้องเป็นทางเลือกหลักต่อไปในอนาคตเหมือนกันเนาะ
1: แต่รถไฟฟ้าเนี่ยจะบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญจริงๆคือมันสะดวกอะสะดวกรวดเร็วคือสามารถที่กำหนดเวลาได
2: ้
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันไม่เชื่อมต่อกันเลยตอนนี้เห็นรัฐบาลเขาเตรียมที่จะลุยเรื่องในการลดค่าของชีพคือจะทำเชื่อมรถไฟฟ้าทุกสายนะค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทแล้วก็จะเริ่มวันที่1มกราคมปีหน้า70นี้แล้ว
0: ใช่ละ
1: นะอันนี้คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ
0: ใช่
1: คือทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่าแน่นอนค่ะนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนอยู่แล้วนะโดยระบบขนส่งสาธารณะนี่แหละก็จะมีการเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบนะเพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนนั้นใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคือไม่ต้องมาใช้รถส่วนตัวหาที่จอดก็ยากอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะแบบขับไปปกติไหมหรือจะมีปัญหารถเป็นอะไรหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรถสาธารณะเนี่ยจะดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็มีการประชุมเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมคือมีอัตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
0: นะ
1: ถูกใช่ไหมคะโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนด้วยนะสำหรับการเดินทางเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายนะคะก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนี
0: ่
1: นะ
0: เริ่มตอนนี้แค่เรานี่อย่างเดียวก็69บาทแล้วนะ
1: ใช
0: ่บ้านที่ฉันแบบตลาดภูไปในเมืองเนี่ยก็คือ69นี่หลายแบบเป็นตัวร่วมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: น
1: ะคะประมาณนั้น
0: ตัวร่วมทุกสายทุกสีแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาเองเนี่ยสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมามั้งเหมือน BTS เองก็ขานรับนโยบายตัวร่วมแล้วที่จะคุ้มค่ารถไฟสูงสุด45บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เต็มเฮกันละ
1: ใช่เขาตั้งใจจะให้วันที่1มกราคมเลย
0: เป็นของขวัญ
1: ของขวัญปีใหม่อีกแล้ว
0: เริ่มแล้วนะ
1: เริ่มตอนนี้ต้องแต่ละกระทรวงต้องเริ่มหาของขวัญให้กับประชาชนแล้วนะปีใหม่นะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะตอนนี้ก็เดินหน้ากันทั้งเรื่องของกรมรางอะไรต่างๆเนาะตอนนี้ก็ใช้ไทยช่วยไทยพับไปก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของทางอะไรล่ะการเดินทางแต่เรามาดูอีกทางนึงที่มันจะช่วยเราได้เหมือนกันนะดิฉันเห็นคุณยศชนันเนี่ยเมื่อก่อนเราเดินทางทางเรือนะคุณแสงระวีมันก็ไวนะ
1: ม
0: ันก็แบบก็ชิวๆไปเรื่อยแล้วก็รถไม่ติดเดินทางทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็วันนี้ค่ะเห็นทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14นะก็มีทั้งเรื่องของการประกวดรางวัลสารวัตรคลองจูเนียร์ทำน้ำหมักน้ำเทชีวภาพ EM ปล่อยพันปลาน้ำจืดเนี่ยที่ฉันว่าถ้าต่อไปจากโครงการที่เราเห็นเนี่ยตรงคลองประชากรไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ถ้าเกิดมันพัฒนาได้เดินทางได้เนาะรถเรือไฟ
1: ตอนนี้ก็พยายามทำอยู่นะอย่างคลองพดุงคลองพดุงเชื่อมต่อมาคลองเป็นประชากร
0: เรือไฟฟ้าม ีอยู่ใช่ไหมเนี่ย
1: ก็เขาก็ยังมีนั่งกันอยู่นะ
0: แล้วมัน
1: พยายามทำให้คลองมันใส
0: แล้วมันราคาถูกแล้วมันกำหนดเวลาได
1: ้
0: เพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนสภาพถนนที่บ้านเราเองเนี่ยโอ้โหไปทุกเส้น
1: ใช
0: ่ทำอุโมงค์ทำรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากเนี่ยแหละทางเรือกับรถไฟฟ้าเนี่ยดิฉันว่ามันเพอร์เฟคสุดแล้วน่าสนใจสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก
1: ็มันทำให้คนบางทีคนโดยสารเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยนั่งรถ
0: ดิฉันว่ามันจะอารมณ์ดีนะนั่งเรือถ้าเกิดมันไม่ร้อนแล้วมันไม่เหนียวอ่ะนะมันก็จะแบบมันก็จะอารมณ์
1: มันไม่เหนียวหรอกมันไม่ใช่น้ำเค็มใช่ปะล่ะ
0: คุณเคยลองหรือยังพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เคยในระยะยาว
1: เคยเหมือนกันแบบแบบอะไรอย่าง
0: นี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ามีแอร์เป็นรถแบบ
1: ไฟฟ้
0: าโซลเออเรือโซล่าอะไรอย่างนี้มีหมดอ่ะนั่นนะคะก็เดี๋ยว รอดูนะคะว่ามันจะสามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลจนถึงที่เราจะใช้เป็นเส้นทางการเดินทางสายหลักบ้างได้หรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ดูสิ่งที่รัฐบาลช่วยประชาชนเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนอีกอย่างนึงเหมือนกันตอนนี้เนี่ยออนไลน์กำลังบูมกันมากๆไม่ว่าใครก็มาไลฟ์ขายของไลฟ์สดนู่นนี่นั่นกันหมดนะคะมันมีแบบหลอกมีอะไรอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเพราะทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็ได้พูดถึงการไปช่วยเหลือผู้บริโภคจากกรณีที่ซื้อของผ่านออนไลน์แต่ว่ารับสินค้าคือซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปกต้องบอกอย่างนี้เนี่ยนะคะ
0: เคยได้เสื้อแบบตัวกระจ้อยใส่ได้แค่แขน
1: เดี๋ยว
0: เคยปะ
1: คือเคยได้แบบ
0: เสื้อตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแบบปลอมอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: คือเสื้อผ้าดิฉันแบบค่อนข้างจะเห็นชัดเจนแต่ครีมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยได้สั่งเพราะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าประเภทของใช้อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกร้องเรียนอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ว่ากรณีอันนี้เนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปดูเนี่ยเป็นลักษณะของการซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์คือเป็นสินค้าใหญ่อ่ะนะชิ้นใหญ่อ่ะโซฟาทีวีอะไรเงี้ยมันจะชิ้นใหญ่นะก็ซื้อผ่านอุตสาห์ซื้อผ่านออนไลน์แต่ว่าปรากฏว่าได้รับสินค้าไม่ตรงปก
0: นะขนาดชิ้นใหญ่ยังรออีก
1: สคบก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปประสานไก่เกียร์จนผู้ประกอบธุรกิจเขาตกลงที่จะจัดส่งสินค้าให้ใหม่แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีก็ย้ำเลยทีเดียวนะว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรุ่งทินนั้นห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมากๆนะในยุคการค้าออนไลน์มันบูมขนาดนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ร้องมาได้เลยเพราะพร้อมที่จะไปตรวจสอบหรือว่าติดตามให้อยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งแหละที่เรียกว่าโอ้โหจี้กันติดเลยทีเดียวนะในการที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ
0: คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ
1: ่มันเยอะนะมันเยอะ
0: แล้วต้องบอกว่าตอนนี้คือโหถ้าสมมติประเทศไทยทำเองได้แพลตฟอร์มเนี่ยรวยมหาศาลนะ
1: นั่นแหละสิ
0: ถ้ามีแพลตฟอร์มของไทยเองเนี่ยแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆสมาคมมาเห็นตอนที่รัฐบาลเปิดทำเนียบแรกๆก็เห็นพวกสมาคมออนไลน์อย่างเงี้ยเขาไปพบเนาะก็ไม่รู้จะยังไงที่เขามีความพยายามมานานมากแล้วที่ฉันคุยกับสายเทคเนี่ยในการที่จะเปิดแพลตฟอร์มของคนไทยเองแต่ก็เมื่อก่อนดังๆเนี่ยคุณเคยได้ยินตลาด.com มั้ย
1: ตลาด.com เหรอไม่เคยเข้าไปนะ
0: ป้อมพาวุฒิมั้ยเมื่อก่อนนะก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูถ้าสมมติไทยทำได้เองมันสามารถควบคุมอะไรได้ด้วย
1: ตอนแรกซื้อของอ่ะตอนที่ซื้อบางทีก็ไม่รู้นะว่าอุ๊ยนี่มันมาจากต่างประเทศนะมาจากจีนมั่งมาจากแถวๆใกล้ๆบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือ
0: ก็ไม่คิดมันจะมาแบบนั้นอะไรก็ไม่รู้แบบ
1: คือบางทีก็ของใครเรานี่แหละแล้วมาขายเราอีกที
0: ใช่ๆๆจริงมันควรจะต้องแบบเนาะไทยหนุนไทยอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องของข่าวการเมืองก็มีเยอะนะคะ
1: จริงๆเนี่ยในนี้ให้ผู้ฟังได้คลายความกังวลกันหน่อยเพราะว่าเรื่องของไปพบน้ำมันจุดรั่วในท่อส่งน้ำมันแถวพระราม3อะไรเงี้ยปรากฏว่าเค้าก็คือมีตรวจพบแล้วคือก่อนหน้านี้คือยังหาจุดไม่ได้มันตรงไหนคือรู้ว่ามีน้ำมันรั่วแหละตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะนะคะปรากฏว่าก็พบแล้วอ่ะนะคะจริงๆทางคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกว่าคือคุณโอ๋นะก็อยู่แบบด่านหน้าเลยในการที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนสมัยอยู่อุตสาหกรรมก็สุดซอยใช่มั้ยอันนี้ก็ลงพื้นที่ตลอดก็ไปติดตามเรื่องนี้นะไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3นะคะทางคุณทิติพัฒน์ก็ไปกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเร่งหาสาเหตุแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อขนส่งน้ำมันนะเพราะว่ามันเกิดเหตุรั่วไหลแล้วก็อันนี้ใช้เวลาตรวจสอบมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดบอกว่าก็สามารถพบจุดรั่วของท่อได้แล้วโดยอยู่ใต้อยู่ที่บริเวณใต้เรียกว่าใต้สลีฟนะหรือว่าปลอกเป็นปลอกครอบท่อค่ะนะซึ่งปลอกตรงนี้เนี่ยมันมีความยาวอยู่ประมาณ1.8 เมตรนะก็เกือบ2 เมตรอ่ะ นะแล้วมันติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปลอกออกเพื่อที่จะตรวจสอบได้เพราะนั้นทางบริษัทก็เลยปรับวิธีการทำงานคือเป็นการลอกปอกครอบออกทีละแผ่นเลยนะแม้จะใช้เวลาหน่อยก็ต้องทำนะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้สามารถที่จะไปตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณดิติพัฒน์บอกว่าทางกลุ่มธุรกิจพลังงานเนี่ยเขาได้มีการแจ้งกลุ่มบริษัทเจ้าของพื้นที่แล้วล่ะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบอะไรพวกนี้ด้วยนะก็สามารถที่จะระบุจุดที่รั่วซึมได้ก็คงเดี๋ยวจะมีการแก้ไขให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็โล่งอกสำหรับประชาชนแถวนั้นไปนะคะ
0: ใช่
1: นี่แหละก็เดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่
2: ออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาช่วงสุดท้ายนะดูเรื่องของแนวการเมืองกันหน่อยนะคะก็มีทั้งการเมืองระดับชาติแล้วก็ท้องถิ่น
0: เดี๋ยวเราเริ่มท้องถิ่นหน่อยเพราะว่าล่าสุดเลยดิฉันเห็นข่าวตอน 18:30 นาทีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังผลการนับคะแนนนายกอบจ.นนทบุรี
1: หลังจากปิดหีบไป
0: ใช่นะคะก็คือผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอน 18:30 เนี่ยนะคะก็นับไปแล้ว 8.1% นะคะปรากฏว่าคุณณฤพลเย็นประเสริฐหมายเลข1กลุ่มผึ้งหลวงก็กลุ่มนายกคนเดิมอ่ะนะคะก็ยังคงนำโด่งอยู่ที่ 15,286 คะแนนขณะที่เดชรัศมีสุขกำเนิดหมายเลข4พรรคประชาชนตามมาอยู่ที่ประมาณ 9,567 คะแนนก็ทิ้งห่าง
1: เป็นพันเหมือนกันนะ
0: 5,000 กว่า5,000 กว่านะคะก็แน่นอนแหละว่าก็ต้องเกาะติดผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าเราปิดหีบกันไปประมาณสักตอน 17:00 นใช่มั้ยตอนนี้ก็เริ่มทยอยรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งต้องบอกว่าอันดับ1คือคุณณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1ที่เป็นหลานใช่มั้ยนะกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยได้ 15,000 กว่าเนี่ยก็คิดเป็นคะแนน 59.17% ละนะคะกกต.เองก็ยังได้เปิดเผยผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์จากทุกหน่วยเข้ามาอยู่ก็ตอนนี้คือโปร่งใสแหละ สามารถนับคะแนนเรียลไทม์แล้วก็ดูไลฟ์ได้ในเพจ Facebook ของกกต.ด้วยนะคะก็ทิ้งห่างเนาะ
1: เนี่ยโหคือผู้บริหารหลายคนก็ไปนะคุณเท้งก็ไปช่วยนะอะไรเงี
0: ้ยคุณเท้งคุณพลิตอ่ะไปกันหมดอ่ะนะแต่ก็ยังทิ้งห่างอยู่แต่ว่าผลยังไม่
1: ไม่เป็นทางการ
0: เดี๋ยวรอดูเผื่อใต้หีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่ากกต.เองก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกกันไปว่าด้วยฟ้าฝน
1: อ
0: ่ะเนาะก็คนก็ไปใช้สิทธิ์กันน้อยด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างปรากฏว่าตอนนี้ถึงที่โตเกียวแล้วนะคุณผู้ฟังนะออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า 8:00 นกว่าเนี่ยนะคะก็เวลาประมาณสัก4:00 นกว่าเนี่ยท่านเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกก็เตรียมที่จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะที่โรงแรมอิมพีเรียลนะคะที่โตเกียวนะก็เพื่อที่จะรับฟังการปฏิบัติงานแล้วก็ปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะเพื่อจะให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นนั้นจะได้สอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลนั้นในการที่จะส่งเสริมธุรกิจแล้วก็การลงทุนจากญี่ปุ่นด้วยนะโดยเฉพาะเลยนะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานและการผลิตส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วย AI ต้องเข้ามาแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนไทยด้วยนะคะคุณเอกภพบอกว่าทีมประเทศไทยที่จะหารือนั้นจะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นนะก็จะเรียกว่าจะบูรณาการการทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะให้ไปในทิศทางเดียวกันน่าจะได้แบบบรรลุเป้าหมายในการที่จะรักษาประโยชน์ของประเทศแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่านายกก็ยังมีแนวคิดทีมประเทศไทยพลัสด้วยนี่แนวพลัสไปกันไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะคือใช่แนวคิดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็กำหนดแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปร่วมกันด้วยนะคะท่านโฆษกบอกว่าสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วกับไทยเนี่ยครับเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยในญี่ปุ่นเนี่ย
0: แล้วก็ลองจากจีนอเมริกานะคะที่ตอนจริงๆมันมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยถ้าคิดเป็นร้อยละคือ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดก็เยอะนะ
1: เยอะ
0: ไทยส่งออกไปที่ญี่ปุ่นน่ะอยู่ที่23,549 ล้านดอลลาร
1: ์
0: สหรัฐนะคะขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1นะตอนปี68
1: ค่ะ
0: นะคะก็เนี่ยแหละก็เลยตอนนี้ BOI มีความสำคัญล่ะนะคะที่อนุมัติเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เหมือนว่าจะอนุมัติไปแล้ว248โครงการนะ 60,000 กว่าล้านบาทอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันดับ5อยู่นะนะคะก็อันนี้แหละมีเรื่องอะไรบ้างลงทุนจากญี่ปุ่นน่ะก็แน่นอนเครื่องจักรยานยนต์อุตสาหกรรมโลหะวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะนอกจากนี้เดิมเนี่ยเขาบอกว่าจากการประชุมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกยังฝากส่งแรงใจไปถึงทัพนักกีฬาไทยด้วย
1: ญี่ปุ่นเพราะนายกถึงญี่ปุ่นแล้ว
0: แต่ว่าไม่ก็คืออยู่โตเกียวแต่ว่านักกีฬาอยู่ที่นาโกย่าอะไรเงี้ยนะคะจะแบบไม่ได้มีเวลาแต่ก็ส่งกำลังใจไปให้เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยมุ่งมั่นทำหน้าที่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะนี่ก็โอ้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแหละ
1: ใช่
0: ไปถึงแล้วตอนแรกเดิมถ้ามีไปเยี่ยมนักกีฬาด้วยแต่น่าจะภารกิจที่ไม่ทัน
1: ใช่นะคะก็จริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เจอหลายเรื่องเนาะนะก็โดยเฉพาะกรณีเรื่องหัวสวอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าคือหลายคนดูแล้วมันเหมือนจะไม่จบ
0: ไม่จบ
1: ก็เลยถามท่านนายกนะว่ามันดูเหมือนไม่จบแล้วก็ไม่จบแล้วก็อาจจะมีขยายไปยังหน่วยงานอื่นเนี่ยกังวลไหมนะท่านนายกบอกว่าก็มันไม่คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายระบุว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนะคะ นักข่าวก็เลยถามว่ามันเหมือนมีการหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยไปเคลื่อนไหวต่อนะคะท่านนายกก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่นะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างและยังกำหนดสิทธิของประชาชนว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะนักข่าวก็เลยถามอีกบอกว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินไหมอ่ะคือท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนะประเมินไหมว่าทำไมคนยังไม่เชื่อนะในเรื่องของความเกี่ยวพันอะไรในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกเลยบอกว่าไม่ได้ประเมิน

0: ทำสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: เรื่องคนไทยกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: ก็กลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 1,123 คนทั้งออนไลน์ทั้งภาคสนามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพบว่าอะไรรู้ไหม ว่าเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องการพิจารณาและการตัดสินคดีของศาล 63.85 นะคะทั้งนี้จากสถานการณ์คดีทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นใช้คำว่ายังไม่ค่อยนะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อความเป็นธรรมและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมไทยอยู่ที่46.39โดยมองว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคมไทยเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เท่าเทียมเลย อยู่ที่38.02นะคะเรื่องที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยลดลงคือนี่ล่ะการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง66.87% นะคะเรื่องที่ควรเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยก็คือเรื่องที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเหมือนแบบควรอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะมากถึง66.52%ซึ่งตรงนี้เองค่ะทางประธานสวนดุสิตคุณดร.พรพันธ์บัวทองก็เหมือนสกัดมาให้บอกว่าไอ้ผลโพลตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียม
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นเนี่ยจะต้องทำให้เร่งทำให้ประชาชนเห็นแล้วก็สัมผัสได้ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความเป็นอิสระเป็นที่พึ่งเข้าถึงได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนไม่เช่นนั้นมันจะเกิดการตั้งคำถามจากสังคมเหมือนอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ล่ะนะอันนี้ก็น่าสนใจ
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: ส่วนของลิดาโพเขาก็บอกเหมือนกันว่าปรากฏว่าไอ้เรื่องของมติกกต.เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อความวุ่นวายทางการเมืองเลยนะโดยอันแรกเนี่ยคือเขาสอบถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.ในกรณีเรื่องหัวสว.เนี่ยนะคะที่ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาชน 34.27% เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้คาดการณ์อะไรเลยนะคะแล้วก็อีก 21% บอกว่าตรงกับที่คาดการไว้ส่วนอีก 17.86 บอกว่าไม่ตรงตามที่คาดการไว้เลยนะคะส่วนคำถามต่อมาถามว่าความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติกกต.เนี่ยนะคะปรากฏว่าประชาชนถึง 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยนะคะมีอยู่ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวลนะคะส่วนอีก19บอกว่าไม่ค่อยกังวลนะคะอีกคำถามหนึ่งถามถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองนะหรือว่าและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติเนี่ยนะคะก็คำตอบของประชาชนเนี่ยบอกว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่จะต้องเผชิญศึกหนักก็คืออันแรกเนี่ยกกต.ชุดปัจจุบันนะ 35.57 นะคะ
0: วงเล็บด้วยชุดปัจจุบัน
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเน้นนะ
1: ต่อมาก็คือนายกรัฐมนตรีนะ 31.53 ต่อมาคือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 25.42 แล้วก็ต่อมาก็คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนนั่นแหละนะอันนี้ก็ 15.88 นะคะ
0: นี่ก็ผลโพมันก็เกี่ยวเนื่องกันล่ะอ่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงคุณแสงระวีข่าวดีสำหรับคนเดินทางวันพรุ่งนี้โอ้โหมันเป็นวันจันทร์ด้วยวันทำงาน
1: ค่ะ
0: เมื่อเวลา18:20 นะคะก็มีข่าวด่วนข่าวดีออกมาบอกว่าพรุ่งนี้วันที่21 กันยาเนี่ยวันจันทร
1: ์
0: MRT สายสีน้ำเงินเตรียมเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้ว
1: ได้แล้วเหรอ
0: หลังจาก BEM เร่งแก้

0: นึงที่ต้องคอยลุ้นก็คือน้องเนเน
1: ่
0: นะคะอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวจะได้ลุ้นกันวันที่22
1: น
0: ะที
1: ่
0: น
1: ้
0: องที่น้องจะชิงนะแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผลในเวลาในบ้านเราเนี่ยก็ประมาณวันที่23นะคะช่วงเช้า
1: ๆวันนั้นนี่แบบตาค้างกันเลยล่ะต
0: ้
1: องรอดูกันเลยล่ะนะ
0: คือต้องลุ้นน้องเขาจริงๆนะคะ
1: นี่แหละคือคนไทยเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
0: เอาละค่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz
4: จากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่

0: สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
1: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
1: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงแล้วมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสบภาภาครายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป ความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงษ์ พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยโครงการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนด รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
5: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
6: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท พระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลองดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรัฐศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
12: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
13: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
12: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
13: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะคือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางกรมศิลปากรเนี่ยเขาได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมวัดบวรสถานสุทธวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าค่ะซึ่งตั้งอยู่ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เปิดให้เราหรือว่าประชาชนทั่วไปได้เข้าไปชมเลยแต่วันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักและก็ไปสัมผัสความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ววังหน้ากันค่ะวันนี้จะไปพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนโชติเกียรตินภัทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในช่วงต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยกับอาจารย์ในช่วงที่สองนี่ค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณปวีนุชฉุยฉายนะคะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเอาล่ะถึงเวลาพักละเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงที่2นะคะจะไปสัมผัสความงามวัดพระแก้ววังหน้าพร้อมกันค่ะพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ช่วงที่2ในรายการสบายสบายหลังข่าวค่ะจะพาไปสัมผัสความงามวัดพระแก้ววังหน้าซึ่งก็เป็นมรดกศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนโชติเกียรตินภัทรนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์ธนโชติคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับห่างหายกันไปนานเลยครับ
1: ใช่ค่ะห่างหายไปนานมาคราวนี้ก็อยากจะให้อาจารย์นี่เป็นผู้นำเที่ยวหรือว่าเป็นไกด์นะคะไปสัมผัสความงามวัดพระแก้ววังหน้ากันสักหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้วอย่างที่ได้กล่าวกับคุณผู้ฟังไว้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมใช่ไหมคะแต่รอบนี้เหมือนว่าเขาจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมวันนี้รายการของเราก็เลยไม่พลาดจะได้พาไปดูประวัติของวัดพระแก้ววังหน้าเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะ
2: ครับก็ปกติวัดนี้จะอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการว่าก็คือว่าจะไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมจะเปิดเป็นบางวาระโอกาสเช่นที่มีงานพิธีการของกรมศิลปากรหรือบางทีของในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมนะฮะเช่นไหว้ครูหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีนะฮะทีนี้สำหรับความเป็นมาเนี่ยนะฮะก็ต้องชี้แจงทุกท่านนิดนึงว่าวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในเขตของวังหน้าหรือฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับก็เอาง่ายๆคือเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชเป็นที่รองมาจากพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประทับอยู่ที่พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงสาเหตุที่เรียกว่าวัดพระแก้ววังหน้าก็เอาง่ายๆครับมันเหมือนกับว่าเป็นวัดประจำวังดังนั้นคนก็เลยเรียกกันว่าเหมือนวังหลวงมีวัดพระแก้วกับวัดพระแก้ววังหลวงตรงนี้กับวัดพระแก้ววังหน้าแล้วกันนะฮะแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนกับว่าสร้างขึ้นในสมัยวังหน้ารัชกาลที่หนึ่งสมเด็จบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถให้เป็นวัดนะฮะประทานให้กับนักชีซึ่งเป็นมารดาองค์อีนะองค์เผาเนี่ยคือเอาง่ายๆฮะวังหน้าพระองค์นี้ท่านมีเหมือนกับว่ามีเจ้าจอมมีสนมที่เป็นทางกัมพูชาด
1: ้
2: วยนะฮะสร้างให้กับพระองค์นักชีเนี่ยนะครับประทับอยู่ก่อนปรากฏว่าพอถึงสมัยร.2วังหน้าเปลี่ยนถูกไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: น้องชายของราชการที่2กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ท่านมาประทับต่อตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นวัดท่านก็ทำเป็นสวนกระต่าย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับทำเป็นสวนกระต่ายจนกระทั่งถึงราชการที่3วังหน้าก็เปลี่ยนอีกรอบฮะคนที่มาเป็นวังหน้าในสมัยราชการที่3เนี่ยก็คือเป็นถ้าพูดง่ายเป็นลูกราชการที่1มีศักดิ์เป็นอาของราชการที่3
1: ค่ะอาจารย์
2: คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสด็จนะครับคือผมต้องอธิบายนิดนึงว่าวังหน้าพระองค์เนี้ยท่านสำคัญมากนะฮะท
1: ่
2: านรับบทบาทกำกับราชการมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินรัชกาลที่2นะฮะดูแลถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกลาโหมหรืออะไรสักอย่างคือสมัยร.2จะมีธรรมเนียมที่เจ้านายไปกำกับกรมราชการต่างๆเพื่อดูแลต่างประเทศกัน
1: ค่ะ
2: นะทำงานเก่งมากนะครับจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นเหมือนกับว่าคู่พระไทยรัชกาลที่3ก็ได้เป็นวังหน้าด้วยนะฮะทีนี้เมื่อท่านมาเป็นวังหน้าท่านก็ฟื้นธรรมเนียมเก่าๆที่มีในวังหน้าสมัยร.1อะไรขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือการทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดในวัง
1: วัดในวัง
2: ครับไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
1: ค่ะ
2: นะฮะก็คือเหมือนกับว่าวัดนี้ก็มีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงคือในช่วงต้นรัชกาลที่3เนี่ยมีศึกสงครามใหญ่ระหว่างกรุงเทพกับเวียงจันทน์นั่นก็คือศึกเจ้าอนุวงศ์ทุกคนจะจำได้และทุกคนก็จะจำถึงวีรกรรมของย่าโมเท้าสุรนารีนะฮะจนถึงแม่ทัพใหญ่อย่างเช่นเจ้าพญาบดินทร์เดชาสิงหาเสนีที่เป็นแม่ทัพขึ้นไปแต่คนนึงที่เป็นจอมพลนะฮะที่เป็นจอมทัพใหญ่ที่เสด็จขึ้นไปทำศึกครั้งนั้นคือวังหน้าพระองค์นี้ด้วยฮะวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3
1: ค่ะ
2: นะครับทีนี้เมื่อท่านขึ้นไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าท่านก็ตั้งพระทัยว่าเสร็จศึกมาชนะศึกกันมาก็จะสร้างวัดเหมือนกับแก้บนไถบนเขาเรียกศัพท์อย่างนี้สุดท้ายวัดพระแก้ววังหน้าหรือที่มีชื่ออย่างทางการว่าวัดบวรสถานสุทาวาสก็จึงเกิดมาในบริบทนี้นะครับลักษณะสถาปัตยกรรมอันนี้ประวัติคร่าวๆเนา
1: ะ
2: ลักษณะสถาปัตยกรรมก็คือว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุขเอาง่ายๆครับเป็นผังกากบาทนะครับเหมือนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหมายถึงในแง่ของผังนะฮะท่านตั้งใจที่จะยกยอดพระมหาปราสาทคือให้มีปราสาทเป็นยอดแหลมๆมาฮะถ้าใครนึกถึงพระที่นั่งในวังหลวงออกพระที่นั่งดุสิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
2: จะเป็นยอดแหลมๆแต่ทีนี้ว่าในวังหน้าเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยไม่เคยมีประวัติว่ามีจะได้สร้างอาคารที่มียอดปราสาทแหลมๆมาก่อนเพราะยอดปราสาทแหลมๆเป็นของวังหลวงเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเพียงพระองค์เดียว
1: ก็จะสร้างไม่ได
2: ้สร้างไม่ได้รัชกาลที่3ท่านก็เหมือนกับว่าสั่งห้ามก็เลยระงับไปก็เลยเหลือเพียงแค่อาคารทรงจตุรมุขไม่มียอดแหลมๆมาถึงวันนี้นะฮะถ้าพูดให้ฟังง่ายๆทีนี้ก็ปรากฏว่าอันนี้มีข้อมูลอยู่ในหนังสือสารสมเด็จนะฮะก็สมเด็จกรมแห่งราชานุภาพกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติ ติวงศ์ท่านคุยกันท่านก็บอกว่าเหมือนกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็วังหน้าในรอ3พระองค์เนี่ยกรมศักดิ์เนี่ยนะฮะก็ทรงน้อยพระทัยอะไรแบบนั้น
1: ครับ
2: แต่อย่างไรก็ตามนะฮะวัดนี้ไม่ได้สร้างสำเร็จในสมัยพระองค์ท่านครองวังหน้าเพราะเนื่องจากสิ้นพระชนม์ไปก่อนนะครับก่อนจะสิ้นพระชนม์ท่านก็ฝากพระชายาท่านก็คือพระองค์เจ้าดาราวดีว่าถ้าใครที่มามีบุญทำต่อให้เสร็จเนี่ยขอฝากผ้าสะพักไว้อันนึงสำหรับผมพระพุทธรูปพระประธานนะครับสุดท้ายวัดนี้มาเสร็จในช่วงรัชกาลที่4ครับก็คือมีการวาดจิตรกรรมเนี่ยแหละเดี๋ยวเรากำลังจะอธิบายกันอย่าง
1: ได้ค่ะไล่เรียงไป
2: นะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นภาพผมจะพูดให้เห็นภาพ
1: ไล่ทำลายไป
2: ได้
1: ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: นะครับก็คือมาทำเสร็จในยุคนั้นนะฮะแล้วก็คนที่คุมภาพจิตรกรรมต่อมาคือเจ้าฟ้าอิสรพงษ์
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเป็นพระโอรสของวังหน้าพระองค์นี้ทำจนเสร็จฮะแล้วทีนี้ก็มีเกร็ดเล่านิดนึงก็คือว่าราชการในสมัยรัชกาลที่4คนที่มาเป็นวังหน้าเนี่ยก็คือน้องชายของท่านก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ค่ะ
2: นะครับก็คือมีพระยศอิสริยยศเทียบเสมอกับพระเจ้าแผ่นดินวังหลวงเลยแหละใช่ไหมฮะใช้คำนำหน้าว่าพระบาทสมเด็จพระเนี่ยนะครับทีนี้ท่านก็อยากจะยกย่องน้องชายของท่านก็มีพระราชดำริว่าอยากให้เชิญพระพุทธสีหินเนี่ยไปไว้ที่นี่ด้วย
1: ค่ะ
2: ก็คือต้องอธิบายนิดนึงว่าพระสีหิงแต่เดิมก็อยู่ที่วังหน้านั่นแหละนะครับอยู่ที่วังหน้าแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนหลังเนี่ยมันมีในยุคที่วังหน้าอาจจะร้างไปในบางยุคหรืออะไรท่านก็เชิญไปไว้ที่วัดตะแก้วอยู่นานเลยนะครับวังหลวงเนี่ยสุดท้ายรัชกาลที่4บอกอยากให้เชิญกลับไปที่วังหน้า
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะดำริไปไว้ที่วัดตะแก้ววังหน้าตรงนี้นะครับดังนั้นนะฮะจิตรกรรมที่วาดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยต้องวาดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปองค์นี้นั่นก็คือพระพุทธสีหิงนะครับอันนี้ฮะก็อันนี้คือประวัติคร่าวๆแต่ทีนี้ว่าโครงการนี้อาจจะไม่ได้เสร็จทันอะไรก็ตามพระสีหิงก็เลยอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์มาจนถึงทุกวันนี้แหละฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเลยตรงนั้นก็ไม่มีพระสีหิงไปอยู่แต่ว่าจิตรกรรมยังเล่าเรื่องนี้อยู่ครับ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นประวัติที่มาที่ไปหัวใจหลักของวัดพระแก้ววังหน้านี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เป็นหัวใจหลักๆเลยค่ะ
2: หัวใจหลักๆเนี่ยนอกจากสถาปัตยกรรมอาคารที่จะบ่งบอกถึงว่าฐานานุสักวังหน้าอะไรอย่างที่เล่าไปแล้วนะฮะว่าไม่มียอดปราสาทอะไรเนี่ยที่เป็นอาคารที่สร้างในยุครอ3อะไรก็ตามเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไฮไลท์หัวใจของนี่คือจิตรกรรมนะฮะซึ่งมีซ้อนอยู่กันประมาณสัก 3-4 เรื่องโดยประมาณที่วาดอยู่ในนั้นนะครับพาชมเลยดีกว่าไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ไล่มาเลยค่ะ
2: ผมจะพูดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆนะฮะถ้าท่านจับใจความจากการฟังในรายการในวันนี้ได้ท่านเดินดูได้สบายมากนะครับจิตรกรรมไทยเอางี้ท่านนึกถึงโบสถ์อะไรสักที่หนึ่งที่ท่านเคยเห็นหรือท่านอาจจะดูรูปวัดพระแก้ววังหน้าข้างในตามก็ได้นะฮะมันจะมีจิตรกรรมเอาง่ายๆฮะถ้าสมมติเอาหนึ่งผนังแล้วกันสมมติหนึ่งผนังมันจะแบ่งได้กัน3ส่วนข้างบนเหนือผนังขึ้นไปขอโทษเหนือหน้าต่างขึ้นไปอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งโดยรวมจะวาดเรื่องเกี่ยวกับลังกาและก็เกี่ยวกับอดีตพระพุทธเจ้านะฮะก็คือพระพุทธเจ้ามีหลายองค์นะครับสืบลำดับประกาศศาสนากันมาเหมือนรัฐบาลเลยฮะตอนนี้เราอยู่ในสมัยของพระสมณโคดมเจ้าชายสิทธัตถะที่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมัยหนึ่งใช่ไหมฮะและต่อไปก็เป็นพระศรีอานอะไรเงี้ยเขาจะมีความเชื่อตามศาสนาพุทธอันนั้นคือประวัติอดีตพระพุทธเจ้าลงมานะครับลงมาอธิบานหน้าต่างก่อนนะฮะบานประตูหน้าต่างก็จะเป็นเรื่องของเทพเจ้าต่างๆพระนารายณ์ปางต่างๆพระอิศวรปางต่างๆพระพิฆเนศปางต่างๆอะไรเหล่านี้เหมือนลักษณะเป็นทวารบาลที่คอยเฝ้าดูแลศาสนสถานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผนังระหว่างหน้าต่างนึกออกไหมฮ
1: ะ
2: หน้าต่างหนึ่งไปอีกหน้าต่างนึงก็ต้องมีผนังตรงนั้นจะวาดเรื่องพระพุทธสีหิงประวัติพระพุทธสีหิงทั้งหมดนะครับอันนี้คือโครงสร้างคร่าวๆนะฮะตัวอีกทีนะฮ
1: ะ
2: เหนือหน้าต่างเป็นเรื่องอดีตพระพุทธเจ้ากับเรื่องลังกาเดี๋ยวผมจะเจาะอีกทีลงมาตรงหน้าต่างต่างๆจะเป็นภาพเทพเจ้าปางต่างๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยแล้วระหว่างหน้าต่างจะมีผนังใช่ไหมครับก็เป็นประวัติพระพุทธสีหิง
1: ค่ะ
2: อันนี้เราเห็นโครงสร้างแล้วทีนี้ขอเชิญทุกท่านเดินตามผมเข้ามาในโบสถ์น
1: ะค่ะอันนี้เหมือนนึกภาพแล้วตามไปด้วยนะคะตามไกด์ไปในโบสถ์ละ
2: จริงอยากจะฉายภาพให้ทุกท่านดูมากนะ
1: ค่ะ
2: ถังอย่างที่ผมบอกมันเป็นจัตุรมุขเอาง่ายๆเป็นรูปเครื่องหมายบวกอะหรือกากบาทเนี่ยนะครับผมขอพาทุกท่านดูในแนวเหนือกับใต้ก่อนนึกออกไหมฮะดูในแนวทิศเหนือกับทิศใต้
1: ได้ค่ะอาจารย
2: ์เป็นแกนลงมานะถ้าสมมติว่าท่านมีเครื่องหมายบวกอยู่หน้าท่านเนี่ยผมไล่จากบนลงล่างก่อนเหนือใต้นะครับคือตรงเนี้ยต้องอธิบายนิดนึงว่าเขาวาดเรื่องอะไรถ้าเราดูเหนือผนังเหนือหน้าต่างขึ้นไปจะวาดเรื่องลังกา
1: ค่ะ
2: คือการที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่ลังกาทวีปเนี่ย2หนนะฮะอันนี้ฟังสตอรี่ดีกว่านะฮะก็คือครั้งแรกจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าผนังด้านเหนือเนี่ยท่านเห็นขึ้นมาจะเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เกาะลังกาครั้งแรกก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเขาบอกลังกาเนี่ยมียักษ์อยู่เยอะจริงๆยักษ์ในตำนานก็คือสัญลักษณ์แทนคนท้องถิ่นนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: แล้วศาสนาพุทธลงมาเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ตำนานก็คือตำนานก็ต้องวาดว่าโอ้พระพุทธเจ้าลงมานะฮะ พระพุทธเจ้าลงมาบอกว่าเนี่ยขอพื้นที่แค่นี้ยักษ์จะให้ได้ไหมยักษ์ก็บอกเอาเท่าไหร่ล่ะก็คือพื้นที่แค่แผ่นหนังปูนั่งก็ตกลงกันพระพุทธเจ้าปูแผ่นหนังปรากฏเต็มไปทั้งเกาะลังกาทำให้ยักษ์เป็นไงฮะต้องย้ายออกเพราะได้ลั่นวาจาไปแล้วนะฮะว่าจะถวายพื้นที่ทั้งแผ่นหนังรองนั่งปรากฏว่าภาพนั้นเนี่ยคุณจะเห็นพระพุทธเจ้าปูแผ่นหนังรองนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็จากนั้นไปเป็นยักษ์กลละหมาดในทั้งเกาะลังกาเลยนะหนีกันออกมาอันนั้นคือผนังด้านที่อยู่ทางเหนือทีนี้หันไปดูทางใต้เหนือช่องหน้าต่างนี่เป็นการเสด็จลังกาครั้งที่สอง
3: ค่ะอาจารย์
2: ก็คือท่านไปปราบไม่ใช่ปราบเหมือนกับห้ามการทะเลาะกันระหว่างพญานาคลุงกับหลานคือมโหธรนาคกับจุโรธรนาคนาคก็คือสัญลักษณ์แสดงถึงคนพื้นถิ่นเรื่องนี้แสดงถึงว่าพุทธศาสนาเข้าไปนะยุติความขัดแย้งอะไรแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ถามว่าทำไมต้องวาดเรื่องลังกาเพราะว่าถ้าเราเชื่อตามตำนานพระพุทธสิหิงพระพุทธสิหิงมาจากลังกาจึงต้องวาดตำนานลังกาเพื่อโยงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยและในขณะเดียวกันเหนือผนังด้านอื่นเนี่ยจะวาดเรื่องอะไรฮะเหนือหน้าต่างขึ้นไปจะวาดประวัติพุทธเจ้าด้วยก็คือเหมือนกับสื่อว่าพระพุทธเจ้าลำดับนับวงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคืออย่างไรแล้วก็ซึ่งจะเชื่อมโยงกับพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันในศาสนาปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือด้านในแนวแกนเหนือใต้แล้วถัดลงมาถ้าเราดูระหว่างผนังหน้าต่างในทางทิศเหนือเนี่ยจะเป็นภาพเกี่ยวกับประวัติของเขาสิงคุดก็คือที่ประดิษฐานพระธาตุชเวดากองนะฮะแต่เขาจะวาดแบบเป็นเจดีย์แบบไทยๆอ่ะเนาะนะตามความเข้าใจของช่างนะครับถามว่าทำไมต้องวาดประวัติชเวดากองเพราะว่าเป็นเจดีย์สถานที่คนมอญนับถือมาก
3: น
2: ะชเวดากองเนี่ยแล้วก็มีประวัติว่าเหมือนกับว่าในสายของธรรมยุติกนิกายนิกายแบบเนี้ยที่ราชการที่4ทรงตั้งตั้งแต่สมัยบวชเนี่ยสัมพันธ์กับทางมอญซึ่งมีตำนานเรื่องนี้ปรากฏอยู่ด้วยนะฮะถ้าท่านไปดูผนังตรงนี้ท่านจะเห็นตะขาบยักษ์อยู่อันนึงโดนปูหนีบ
3: ตะขาบยักษ์
2: ใช่ใช่หลายๆท่านที่เคยไปดูอาจจะนึกถึงผมเล่าให้ฟังอีกก็ได้ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยบริเวณที่เป็นสเวดากองเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของตะขาบยักษ์นะฮะเป็นที่อยู่ของตะขาบยักษ์ซึ่งจับช้างกินเอาง่ายๆแล้วงาช้างมันเป็นพันเนินทนทุกเลยนะฮ
3: ะ
2: มันดีคือดีฮะมีกษัตริย์เสด็จไปที่นั่นนะฮะกษัตริย์องค์นี้เขาบอกว่าเหมือนกับปวดหัวฮ
3: ะ
2: แล้วก็หายารักษาก็เทวดาเข้าฝันบอกว่าให้เอาผงแก่นจันอะไรเนี่ยไปถวายพระฤาษีแถวๆเขานี
3: ้
2: ก็ไปถวายเสร็จปั๊บนะฮะพอถวายเสร็จปั๊บฤาษีก็บอกว่าก็กินนั้นแหละถึงจะรักษาหายที่เอามาถวายเนี่ย นะฮะแล้วกษัตริย์องค์นี้ระหว่างทางก็เห็นมีงาช้างก็เลยไปเอางาช้างมา ตะขาบยักษ์ก็ไล่ตามกองเรือนี้ไป ตามไปจนถึงที่มีปูยักษ์อยู่ปูยักษ์ก็ขึ้นมาหนีบตะขาบยักษ์ตัวนี้ตายอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เป็นตำนานของว่าพื้นที่เดิมเนี่ยของชเวดากองเคยมีตะขาบยักษ์อยู่มาก่อน นะครับแล้วเวลาคนมอญเขาทำบุญอะไรจะมีธงตะขาบก็เพื่อสื่อถึงว่าเจ้าของที่เดิมนั่นแหละฮะเป็นตะขาบยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผนังด้านนึงส่วนอีกด้านอีกฝั่งนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของช้าง10ตระกูลอะไร

กลางคืน7-8ชั่วโมงยาวนานมากแต่สำหรับคนที่เข้มแข็งเดินทางนี่ผู้ระยะทางไกลเขาก็ว่านิดเดียวคนที่แบบว่าง่วงเหนื่อยมาตลอดเนี่ยนอนหลับ8ชั่วโมงอะไรกันมันแป๊บเดียวยังนอนไม่พอมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่า relative คือเป็นสิ่งสัมผัสความทุกข์นี้ก็เป็นสิ่งสัมผัสขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยจะทำให้มันรู้สึกมีความว่ามากหรือน้อยประเด็นละความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประเด็นปัญหาที่ต้องการจะพูดในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของคนที่เจอปัญหาต่างๆในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องความรักอกหักรักคุดแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายหรือจะเจอปัญหาเรื่องของการงานเช่นโดนหัวหน้าด่าโดนเพื่อนร่วมงานแกล้งหรือปัญหาในโรงเรียนเอาบางทีบางคนก็โดนครูว่าโดนเพื่อนแกล้งจะมีความคิดถึงขนาดว่าโอ้ยฉันคงจะไม่ได้ต้องอยู่แล้วล่ะอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์เจอแต่ความทุกข์พวกนี้ตายซะดีกว่าเป็นอยู่อย่างนี้หรือว่าเรื่องปัญหาครอบครัวท่านผู้ฟังถูกพ่อแม่กดดันบ้างพี่น้องหรือทำไมลูกฉันไปเสพยาเสพติดมีปัญหาการพนันนั่นนี่คบเพื่อนชั่วโอ้ฉันจบชีวิตดีกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ต่อไปละอยู่ต่อไปก็หาทางออกไม่เจอหรือปัญหาเรื่องหนี้สินวางเกี่ยวกับการเงินหนี้สินเนี่ยโอ้บางทีมันเยอะมากจะไปใช้หมดยังไงไหวเนี่ยหน่วยตั้งกี่หลักกี่หลัก7หลัก8หลัก9หลัก10หลักโอ้ไม่ไหวไม่ไหวรับภาระคนเดียวทั้งเครียดด้วยทั้งเหนื่อยด้วยทั้งท้อด้วยทั้งหมดกำลังใจด้วยใครว่าท้อนี่ให้ลิงถือฉันนี่แหละถือเองจะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าก็มีความคิดวนลูปแบบเดิมๆแบบนี้จะขับรถไปเองจะไปกับเพื่อนกินข้าวที่ร้านอาหารดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟก็ยังมีความคิดวนลูปแบบเดิมๆไปอย่างนี้ที่จะคิดฆ่าตัวตายหรือบางทีบางคนพยายามหลายเที่ยวแล้วนะทุกฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นพยายามจะลดความอ้วนลดแล้วโอ้ได้แล้วไม่พอนานมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมอ้วนใหม่เหมือนเดิมเป็นโยโย่เอฟเฟกต์สามสี่รอบก็เป็นอย่างนี้หุ้ยจนกระทั่งเกิดเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้า depression พยายามในเรื่องลดความอ้วนนี่ก็อย่างหนึ่งพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งพยายามทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หกหักรอบสองผิดหวังรอบสามไม่ได้ตามที่คิดรอบสี่จนเป็นความเหนื่อยอ่อนท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจจนถึงขนาดว่าเป็นโรคที่เขาวินิจฉัยกันว่าซึมเศร้ามีการพิสูจน์มีการตรวจสอบด้วยสารเคมีที่หลั่งมาในสมองจึงเรียกว่าต้องใช้ยายาโรคซึมเศร้านี่มันดีอย่างหนึ่งทุกฝั่งว่ากินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ตายเพราะเขามีส่วนผสมก็ป้องกันมาแล้วก็คิดมาแล้วว่าคนที่อยากจะตายบางทีมันก็ดูหนังดูละครมากจะตายก็กินยาเกินขนาดโอเวอร์โดสกินบางที30เม็ด50เม็ดคิดว่าจะตายเพราะด้วยฤทธิ์ของยาแต่ยาโรคซึมเศร้ากินยังไงก็ไม่ตายทุกฝ่ายก็ออกแบบป้องกันมาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าถ้าเรามีความคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวหลังกลับมาจากการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจทุกฝั่งเราจะมาวิเคราะห์เจาะลงไปว่าวิธีการตายเนี่ยมันมีกี่วิธีและวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ตายเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันพุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหมยะถาจะสระสัมปันโนพุทโธธัมมังอเท

สยิอัตลาโภจะสักการโรติธิยานังอหายะถะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาภสักการะของพวกเดรัจฉีก็เสื่อมไปพุทธกนิกายปาเวรู้ชาดกข้อที่657ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าปาเวรู้ชาดกพระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าธรรมราชาเพราะยังชุมชนให้ยินดีด้วยโลกุตรธรรม9ทรงส่องแสงไปในสัตว์โลกโอกาสโลกและสังขารโลกทรงมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมทรงแสดงสัจจะทั้ง4กมาติติยะหมายถึงเดรัจฉีหรือชนผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้ามที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณปัญหาที่เรากำลังพูดถึงพูดคุยต้องการจะมาปรับสมการในสัปดาห์นี้คือเรื่องของการฆ่าตัวตายคิดว่าสมการที่ซ้ายขวาความสมดุลในชีวิตเนี่ยมันไม่มีถ้าตายไปแล้วมันจะได้เป็นการจบปัญหาหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ต้องมาเผชิญเจอเรื่องนี้ไม่หนีก็ให้มันจบซะจบนี่บางทีได้เงินด้วยได้เงินมานี่จะให้เรื่องจบได้ความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปหรือเข้าใจไม่หมดนี่ทำให้ปัญหาสมการมันไม่สมดุลไม่ว่าเราจะคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเองหรือว่าเรารู้จักเพื่อนที่เพื่อนฉันเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาว่าจะฆ่าตัวตายนี่เราจะให้คำแนะนำหรือเราควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ประการแรกก่อนท่านผู้ฟังตายนี่มันไม่ยากเพราะว่าเหตุปัจจัยความตายนี่มีมากมีมากยังไงท่านว่าไว้คนตายเนี่ยทุกวันทุกวันนะท่านผู้ฟังชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายคนก็ตายไงกันบ้างไปดูอุบัติเหตุอันดับหนึ่งเลยโรคภัยไข้เจ็บนี่ถ้ารวมกันนี่มากกว่าด้วยซ้ำหรือแม้แต่ว่าเอางูกัดแมลงป่องต่อยหรือสัตว์มีพิษทำร้ายนี่ก็ได้เดินพลัดตกหกล้มหัวฟาดพื้นหรือแม้แต่ว่าอาหารที่กินเข้าไปมันเกิดเป็นพิษไม่ย่อยระบบในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้ว่าถูกสัตว์ร้ายทำร้ายนี่ลงไปว่ายน้ำฉลามกัดตายโรงพยาบาลก็มีเข้าป่าทั้งเสือสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายพวกนี้ทำร้ายเราก็ได้หรือแม้แต่พวกโจรเราอยู่บ้านเฉยๆโจรมาปล้นฆ่าเอาเราก็ตายได้มนุษย์นี่ก็ทำร้ายกันได้มนุษย์มีสัตว์ก็ทำร้ายได้หรือแม้แต่มนุษย์อย่างอื่นๆที่เป็นเหมือนกับอสุรกายเป็นผีเป็นเทวดาพวกนี้ทำร้ายเราก็ตายได้ความตายเหตุปัจจัยเนี่ยมีมากอยู่แล้วตัวฟังมีมากอยู่แล้วแต่นี้สำหรับคนที่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็มักจะเลือกวิธีที่แบบว่าปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าถ้าจะให้มันมีเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องอาจจะเปลี่ยนใจมีความคิดไปในหลายอย่างไม่อยากจะทุกข์มากอยากจะตายแบบทันทีเลยอาจจะไม่คิดว่าโดดตึกให้ตายอุ้ยถึงกว่าร่างกายจะร่อนลงมาจนถึงพื้นเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายวินาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแล้วมันจะยังไงล่ะมันกลับไม่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมสำหรับบางคนจะมีความคิดว่าแบบนี้เขาก็จะใช้มุกทำฝังแบบว่ากรีดข้อมือกรีดหลอดเลือดให้มันเลือดไหลออกจนตายบ้างอะไรก็ไม่ใช่ง่ายๆทำฝังเพราะว่าจะตายมันก็ต้องสลบไปก่อนน่ะหรือกินยาตายบางทีก็ไม่ตายเขาส่งโรงพยาบาลแต่ก็อ้วกออกมาเฉย
หลายๆเคสท่านผู้ฟังในโรงพยาบาลบ้างตามศูนย์สุขภาพจิตบ้างอะไรต่างๆนี่ที่มีกรณีที่ว่าพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายโอ้ยแล้วทำไมพวกที่ไม่อยากตายทำไมมันถึงตายกันง่ายนะดีฉันอยากจะตายทำไมไม่ได้ตายง่ายๆบางคนก็ถึงกระนั้นว่าไปขับรถเพื่อที่จะให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุยุ่งแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันเจ็บฟรีคือที่พูดมาเนี่ยนะทุกฟังก็ดิฉันบอกถึงประเด็นว่าความตายเนี่ยมันไม่ยากทุกฟังเกิดมีขึ้นอยู่เป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วต่อให้เราไม่อยากจะตายยังไงเราก็ต้องได้ตายอยู่ดีต่อให้เราอยากจะตายบางทีถ้ามันยังไม่ถึงเวลาพยายามยังไงมันยังไม่ตายนี่ก้อนหนึ่งก่อนต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากที่พูดนี้นะต้องออกตัวไว้ก่อนท่านผู้ฟังสมมติประสงค์นี่ท่านบอกว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือชี้คุณของความตายโดยหลายนัยยะแล้วเกิดคนที่เขาฟังเขาได้ข้อมูลเนี่ยเขาไปฆ่าตัวตายด้วยเหตุปัจจัยที่ภิกษุบอกไปอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วคนนั้นเขาเกิดตายไปจริงๆเนี่ยภิกษุรูปนั้นนี่มีความผิดข้อหาปาราชิกเลยนะเพราะว่าเป็นต้นเหตุให้คนหนึ่งเขาไปตายเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าชักชวนเพื่ออันตายไม่ใช่ชักชวนเพื่อให้เห็นประโยชน์ของความตายแต่ให้รู้ถึงว่าธรรมชาติของความตายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนแล้วที่ถ้าคุณเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่มีแน่นอนวิธีการมันก็หลายวิธีนี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองนี่ต่างหากคุณฟังดีว่าเอาในเมื่อเรื่องตายมันไม่ยากเรื่องตายมันมีแน่นอนคำถามก็คือว่าแล้วตอนที่อยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตายเพราะว่ามันไม่ยากอย่างดีว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถึงวันนั้นเราค่อยดีลกับมันก็ได้แต่ว่าเอาตอนเนี้ยที่ว่าชีวิตเราจะเป็นอยู่ต่อไปนี่เราจะเป็นอยู่อย่างไรในข้อแรกก่อนทุกฝั่งคือคนที่มีความคิดว่าจะตายจะตายเนี่ยนะหรือว่าอยากได้จะตายต้องไปให้ได้ไม่ไปจะตายอยากกินจะตายต้องกินก่อนตายรักคนนี้จะตายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รักกับเขาฉันจะต้องตายไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้ไปที่นี่จะตายจะตายก็คือเอาความตายนี่แหละมันเป็นตัวที่จะบอกว่า อยากได้มากนี่แหละคือปัญหาท่านผู้ฟังถ้าเรารักเราพอใจเราอยากในสิ่งใดสิ่งมากจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะตายให้ได้เลยถึงจะต้องได้มันมานี่นะแล้วเกิดคุณไม่ได้มันมานี่แหละทำให้เราจะต้องตายปัญหามันไม่ใช่ความตายนะฟังให้ดีนะเอาใหม่ถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากรักพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากมากจนถึงว่าจะตายให้ได้ทำไมได้มันมาต้องได้มันมาถึงจะไม่ตายประเด็นคือพอคุณไม่ได้มันมานี่แหละมันก็เลยอยากจะตายความตายไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดว่าคุณจะได้มันหรือไม่ได้มันนะแล้วฟังให้เข้าใจแล้วทำความลิงก์เชื่อมเนี่ยให้ถูกต้องดูเอาประเด็นความตายที่ใช้คิดว่าฉันจะตายตายเนี่ยมันเกิดขึ้นความอยากที่ว่าฉันอยากในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมากๆเพราะอยากมากแล้วเกิดได้มันก็ไม่ตายใช่ไหมไอ้ความคิดที่ว่าจะตายมันก็ไม่เกิดมาแต่พอไม่ได้เราสร้างเงื่อนไขขึ้นในตัวของเราเองแล้วไงว่าโอ้ยถ้าไม่ได้จะตายก็คือความอยากนี่แหละทำให้เราคิดว่าเราจะต้องตายทำให้เราคิดว่าเราจะต้องจบชีวิตทำให้เราคิดว่าเราจะต้องอย่าเป็นอยู่มันเลยแต่ว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาซึ่งสิ่งนั้นมาก็มีทุกอย่างนะฟังความรักเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอกหักรักพุทธเพราะฉันรักคนนี้จะตายแต่เพราะฉันไม่ได้อยู่กับเขางั้นฉันก็ตายซะดีกว่าหรือเรื่องการงานเรื่องหนี้สินเรื่องคนในครอบครัวเนี่ยคนรักกันพ่อก็รักลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกอยู่แล้ว
ลูกนี่ก็รักพ่อแม่อยู่แล้วพ่อจะทำไมบอกว่าด่ากันแบบนี้โอ้โหพูดแค่ว่าสอบไม่ได้พูดใส่กันโอ้นี่ก็แปลว่ารักกันนะเนี่ยแบบว่าดีต่อกันนะเนี่ยแต่พูดร้ายกันเนี่ยคนเรามันคิดได้ทุกฝั่งว่าโอ้รักกันจะตายขนาดนี้แต่พอมาแสดงถึงความไม่รักกันมันก็ตายซะดีกว่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยแต่ยิ่งวนลูปมันก็คูณหนึ่งวนลูปอีกลูปหนึ่งก็คูณสองวนลูปอีกลูปหนึ่งก็คูณสามยกกำลังไปเลยวนกี่ลูปก็ยกกำลังไปเท่านั้นคูณกันเข้าไปเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกฝั่งบางทีมันเป็นเรื่องหนักได้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เล็กน้อยสำหรับฉันมันหนักมันมีปัญหามีปัญหาหนักมากเพราะว่าความอยากมันขยายไปไงทุกฝั่งความอยากที่จะต้องการได้แบบนี้ความอยากที่จะให้คนเรามีชีวิตอยู่สบายบ้างแต่มันนั้นไม่สบายคิดซ้ำไปมีเรื่องหนี้สินแทรกเข้ามาอีกซ้ำไปอีกเรื่องความอยากเล็กๆน้อยๆจุดน้อยๆเนี่ยซ้ำไปนี่มันมากถึงในระดับที่เรียกว่าจะต้องได้ไม่ได้จะตายนี่มันเพิ่มขึ้นมาได้ความอยากตัณหาทุกฝั่งเป็นเหตุที่ทำให้คนต้องมาเกิดมาตายนี่แหละมันยึดเอาไว้เกิดตายยังไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเป็นว่าคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานจึงมีภพคือความเป็นสภาวะที่จะต้องให้มาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโดยความมีพบคือความเป็นสภาวะนี่แหละจึงต้องมีการเกิดพอมีการเกิดแล้วทำให้เราสามารถที่จะคิดว่าเราจะตายได้ความตายเนี่ยมันมีกับทุกคนแน่นอนนะต่อให้คุณไม่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเลยไม่เคยคิดเลยในชีวิตนี้แต่บางคนเขาตายไหมตายอยู่ดีต่อให้คนคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายวันละ100 ครั้งแต่ว่าแบบพยายามฆ่าไงก็ไม่ตายเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณตายไหมเอาก็ตายเหมือนกันนะเอาความตายนี่เกิดขึ้นมีแน่นอนกับคนที่เกิดมาแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมายถึงมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนี้แหละตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตายหรือไม่ตายประเด็นคือเรื่องของการฆ่าการฆ่าเนี่ยไม่ดีไม่ว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นอย่างก็ตามนะถ้าบอกว่าเราฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อนันตริยกรรมนะบางทีฆ่าคนอื่นเนี่ยอาจจะบาปมากกว่าด้วยซ้ำถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดพวกนี้เป็นอนันตริยกรรมถูกไหมฆ่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบาปกว่าฆ่าสัตว์เอ้าแค่สุนัขอย่างเงี้ยบางคนฆ่าด้วยความแบบอาฆาตมันมากโกรธมันมากความแค้นมากการฆ่าแบบนั้นเนี่ยบาปกว่าด้วยซ้ำประเด็นคือเรื่องของการฆ่าที่ว่าถ้าฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่นก็ตามความตายเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาการฆ่านั้นยังเป็นบาปด้วยความตายไม่ใช่การแก้ปัญหาทำไมเพราะงั้นทุกคนที่เขาตายไปเขาก็ปัญหามันก็หมดดิต่อให้คุณที่ว่าไม่ได้พยายามจะฆ่าตัวตายก็ตายเองตามธรรมชาติคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่พอเขาตายไปแล้วทำไมทุกวันนี้โลกนี้มันยังมีปัญหาอยู่เพราะความตายมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาวางเข้าใจเนาะตายแล้วมันไม่ได้จะจบแต่ว่าไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้คือบางทีความตายก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีเราเป็นหนี้อย่างเงี้ยคุณก็ไปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายหนี้คนนี้เราก็ไปยืมเงินคนนู้นมาจ่ายหนี้คนที่เรายืมมานั่นน่ะยืมมาต่อยืมมาต่อมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกนั่นคือคุณต้องทำไงหารายได้มันเพิ่มขึ้นมาบางทีความตายเนี่ยมันแก้ได้อยู่เฉพาะหน้าตอนนั้นที่ว่าเราจะหมดจากความทุกข์ตรงนี้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะเราต้องไปเจอความทุกข์อื่นอีกคือมันก็จะคิดว่าตายแล้วจบสำหรับฉันคนอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรก็เรื่องของเขาไปแต่อย่างน้อยความทุกข์ในจิตใจของฉันมันจะจบประเด็นที่สองนี่ต้องเข้าใจให้ถูกว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมค
ความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตายอย่างที่ว่าตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือจะเป็นตัวที่จะดับทุกข์ได้เพราะถึงแม้ต่อให้คุณตายใช่ปะแล้วถ้ายังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันไปเกิดใหม่ได้พอไปเกิดใหม่อีกต้องได้มีปัญหาอีกนะก็ต้องตายอีกก็ต้องเจอสิ่งที่เป็นทุกข์อีกแล้วความทุกข์ที่เจอใหม่เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนคือเราคิดว่าเราจะจบปัญหาด้วยความตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้อีกไม่ต้องมาเจอคนนี้อีกก็จะตามฉันไปทวงหนี้ถึงโลกหน้าได้ยังไงไม่ต้องมาถามทวงเงินอีกไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อีกอันนี้เข้าใจผิดแล้วเพราะว่าตายแล้วต่อไปจะต้องได้เกิดพระพุทธศาสนาฉันไม่ได้ว่าจะมาคิดเรื่องไม่เกิดหรือคิดเรื่องเกิดคือตายแล้วก็จบจบไปก็นั่นคือความเข้าใจผิดคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือในที่นี้ไม่ได้ต้องการจะมาพิสูจน์ว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีอะไรในเอพิโซดนี้นะเพราะว่าไม่ใช่จุดประสงค์แต่ต้องการให้เข้าใจหลักการหนึ่งว่าทำไมบางทีเรานอนแล้วฝันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฝันดีก็ตามตื่นมาโอ้อารมณ์ดีเรานอนไปถ้าฝันร้ายโอ้ฝันว่าเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเลยตื่นมาบางทีใจสั่นเลยแต่ในที่ความฝันเนี่ยมันจบไปแล้วมันผ่านมาแล้วเรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้กับคนนั้นผ่านมาแล้วแม้บางทีมันมีความรู้สึกต่อเนื่องตามกันมาถึงวันนี้นี่นะมันส่งต่อพลังงานกันได้ไอ้จิตใจของเราที่มีอารมณ์เป็นยังไงตอนก่อนที่จะตายเนี่ยแล้วอารมณ์นั้นมันไปไหนมันไม่ได้จบไงท่านฟังมันก็จะส่งต่อไปอีกส่งต่อไปอีกให้ได้สภาวะที่เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกเจตนาแบบนั้นๆไปแต่ผมว่าความคิดนึกเป็นไปในทางที่ไม่ดีเป็นอกุศลเช่นเศร้าใจเหลือเกินโกรธเหลือเกินน้อยใจเหลือเกินอะไรที่มันเหลือเกินแล้วมันเกินเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นนะเราคิดว่าเราจะหมดจบความทุกข์จากโลกนี้มันหนีเสืออยู่แต่ก็ไปปะจระเข้อีกถ้าจิตใจไม่ดีไปตกนรกนี่โอ้โหมันทุกข์ยิ่งกว่าโลกมนุษย์อีกไม่ใช่ว่าจระเข้ตัวเดียวแต่เป็นจระเข้ทั้งโขลงอ่ะจระเข้ยักษ์ด้วยใหญ่เท่าช้างก็เลยเรียกโขลงความทุกข์ในนรกเนี่ยทุกฝั่งมันมากกว่ามากเราคิดว่าเราจะตายเพื่อที่จะให้เกิดการพ้นทุกข์นี่ความตายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้รู้ว่าอะไรรู้ว่าเหตุเกิดมันมาอย่างไรแล้วเหตุเกิดของความตายไม่ได้อยู่ที่เราลงมือเพราะว่าเราลงมือฆ่าอย่างเงี้ยก็ตายใช่ป่ะเอาแล้วบางทีบางคนก็ไม่ได้ลงมือก็ยังตายได้หรือว่าให้เชื้อโรคลงมือหรือให้ยาลงมือหรือให้แบบอุบัติเหตุลงมือไอ้การลงมือนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนใครๆก็ทำได้แต่ปัจจัยของความตายจริงๆนั้นคือความเกิดเพราะว่าถ้าเกิดมาต่อให้ไม่ได้ต้องลงมือต้องได้ตายแน่ต้องมีเวลาของมันเรื่องความเกิดเนี่ยจึงเป็นเหตุของความตายแล้วความเกิดมาจากอะไรก็มาจากภพมาจากอะไรมาจากอุปาทานความยึดถือความยึดถือมาจากอะไรมาจากตัณหาถ้ามีตัณหามีความยึดถือมากความทุกข์เนี่ยมันมาพอมีความเกิดแล้วมันก็มีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจตามมาหมดในหมวดเรื่องของทุกข์อริยสัจเนี่ยความเกิดเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นความทุกข์เพราะมีภพเนี่ยท่านฟังจึงมีความทุกข์แบบนี้เราอยู่ในภพมนุษย์เนี่ยท่านฟังจึงมีความทุกข์แบบนี้แบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราเปรียบเทียบกับภพของเทวดาหรือว่าสัตว์นรกอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือทั้งไม่ว่าจะมนุษย์สวรรค์หรือว่านรกเนี่ยต่างก็อยู่ในภพที่เราเรียกว่ากามภพเหมือนกันในภพที่เรียกว่ากามภพนี่ก็แยกย่อยไปอีก
สวรรค์ก็เป็นแบบหนึ่งมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยนรกก็เป็นแบบหนึ่งมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในภพแต่ละภพเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันในสวรรค์ที่ว่าพวกเทวดาก็จะไปอยู่กันเนี่ยอุ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกพายุเข้าไม่มีเขาไม่มีความทุกข์ประเภทนี้เอาทำไมอ่ะเพราะพบเขามันเป็นอย่างนี้มันไม่มีระบบอากาศแดดร้อนยังไม่ต้องพูดถึงเลยเงานี่ก็ไม่มีเอาทำไมอ่ะคือนั่นเป็นลักษณะของสถานที่ก็เป็นแบบนี้ดูอย่างในทะเลทรายซาฮาราเนี่ยนึกฟังคิดว่ามันจะไปมีพายุฝนเข้าอ่ะมันไม่มีท่านฟังว่าไม่ต้องพูดถึงว่าฝนตกปีละครั้งหรอกบางทีหลายๆปีติดต่อกันฝนไม่ตกสักครั้งเดียวก็มีเพราะนั่นธรรมชาติของสถานที่มันเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็จึงเป็นแบบนี้ก็ธรรมดาของสถานที่เขาเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาของสวรรค์ที่ว่าจะไม่ได้มาต้องมาทำกับข้าวไปทำการงานตอกบัตร9โมงตอกบัตร6โมงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีบัตรเขาใช้ลูดนิ้วเอาสแกนนิ้วมือไม่เป็นอย่างนั้นตำฟังโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่มีตำฟังนี่คือธรรมดาของสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นอยากกินอะไรมันก็อิ่มทิพในท้องเลยทุกอย่างก็สำเร็จด้วยบุญสว่างสวัยด้วยรังสีรัศมีที่ออกจากแสงของเทวดาแต่ละตนละตนไปไหนนี่ก็ไม่ต้องมาลำบากเดินทางอุ้ยต่อให้คุณขึ้น business class ขึ้น first class เครื่องบินไปเนี่ยขึ้นไปชั้นสบายที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งสายการบิน low cost เบียดเสียดยัดเยียดกันแต่ก็ต้องได้ลำบากเรื่องของการเปลี่ยนเวลาเรื่องของการนอนไม่เป็นระบบแต่ว่าเทวดานี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาว้าไปเลยเขาบินไปสบายสบายของเขาไม่ต้องคิดว่าจะเดินทางไกลนั่นนี่ไม่มีสวรรค์เนี่ยเป็นพวกที่มีความสบายธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากทุกข์ที่ว่ามากๆของเขาเนี่ยนะคือคิดว่าบางทีเทวดาตนอื่นที่เขามีแสงสว่างมากกว่าเนี่ยผ่านมาปุ๊บเนี่ยแสงสว่างของตัวเองเนี่ยน้อยลงแสงสว่างของฉันพร่อยไปหน่อยหนึ่งโอ้ยเสียใจมากน้อยเนื้อต่ำใจมากเครียดมากนี่บอกว่าคือที่ว่ามากๆเนี่ยคือมันแค่นี้แหละนิดหน่อยแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันกับอะไรกับสัตว์นรกเป็นฝั่งนรกนี่เป็นภพที่ว่ามีความทุกข์มากมีความสุขน้อยนิดเดียวความทุกข์ของสัตว์นรกเนี่ยคือถูกเผาอยู่เดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะได้กินข้าวนะหนาวนี่ก็หนาวสุดๆร้อนนี่ก็ร้อนสุดๆนรกแบบหนาวก็มีทุกฝั่งน้ำแข็งนี่คุณไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะแบบติดลบ50ลบ150องศามันไปมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องป้องกันความหนาวของสัตว์นรกก็ไม่มีบางทีบางคนไปอยู่ขั้วโลกใต้ลบ150องศาเซลเซียสคุณยังมีเครื่องป้องกันแต่พวกสัตว์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าบ้านโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำจะมาบอกว่ามันมีรองจอนอยู่ข้างในมีโค้ทอยู่ข้างนอกไม่มีที่ว่าร้อนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง40 50องศาดูฟังร้อนนู่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นองศาเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนที่ว่าร้อนร้อนนี่ไฟมันร้อนเราอยู่ไกลจากไฟดวงอาทิตย์นู่นเรายังรู้สึกว่าร้อนห่างกันไปตั้งหลายล้านไมล์เนี่ยหรือถ้าบอกมันอยู่จ่อๆหน้าแล้วโดนเปลวไฟมันด้วยนี่คือสันนรกนะมันร้อนกว่าเราฆ่าตัวตายทำความเข้าใจด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้ไปอยู่ในนรกประเภทนี้ความอิ่มไม่ต้องพูดถึงอาหารไม่มีหิวอยู่ตลอดเวลาน้ำไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่น้ำดองแดงกระหายอยู่ตลอดเวลาเราต้องบอกว่าเราคิดว่าเราจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ด้วยจิตใจที่หนักหนักด้วยจิตใจที่ไม่ดีไม่ดีด้วยจิตใจที่มีโทสะบ้างราคะบ้างโมหะบ้างมากมาก
ครอบงำอยู่นี่หรือจิตที่แบบว่าเป็นถูกกระทำฉันถูกทำร้ายฉันได้ไม่ดีคุณจะไปอยู่ในภพที่ว่าต้องถูกกระทำต้องถูกทำร้ายต้องได้ไม่ดีแล้วประเภทไหนที่มันจะเป็นอย่างนั้นก็นรกตัวนั้นเองดูฟังมันจะไปไม่ดีตอนนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าความสุขของพวกสัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีมีอยู่ทั้งฟังบางทีนายในบ้านเดินมาด้วยมุมบางมุมมันก็บังไฟให้ไฟจากทิศนี้มันเบาลงไปหน่อยหนึ่งเพราะนายในบ้านนี่ตัวใหญ่บังไฟลงหน่อยหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ไฟความร้อนถูกเผาอยู่เนี่ยมันลดลงไปนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นคือความสุขที่เขาจะมีแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองที่ว่าไฟมันจะเบาลงไปสุดท้ายก็จะถูกในนิริบาลเนี่ยจะไปทำร้ายอีกก็ทุกต่อไปอีกความทุกข์เนี่ยมากความสุขเนี่ยน้อยนิดเดียวนี่เป็นธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ในนรกที่ว่าความทุกข์เนี่ยจะมากความสุขเนี่ยจะน้อยในโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ตามฟังที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้ทุกมันจะพอมีกับสุขอยู่ได้บ้างเดี๋ยวมีหน้าหนาวแล้วก็มีหน้าร้อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็มีแล้งเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เป็นหนี้สุขบ้างทุกบ้างบางทีมันปนกันอันนี้เป็นธรรมดาของภพที่เป็นมนุษยโลกนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยทุกฟังไม่ใช่ว่าไม่มีบุญนะมีบุญถ้ามีบุญน้อยนี่สิคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีบุญอยู่เนี่ยต้องได้เกิดเป็นมนุษย์ดูอย่างพระพุทธเจ้าของเรามีบุญมากเออยังได้เกิดเป็นมนุษย์ประเด็นก็คือความที่มีบุญอยู่บุญรักษาอยู่เรายังอยู่เป็นคนอยู่เรายังดีได้อยู่ทีนี้ปัญหามันคือว่าเราเห็นแค่ครึ่งเดียวที่เราได้รับความทุกข์อยู่เรื่องเดียวที่เราบอกว่าเจอปัญหาหนี้สินคนนั้นคนนี้การงานนั่นนี่น้อยเนื้อต่ำใจความรักบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือครึ่งหนึ่งของปัญหาที่เราเจอที่เราเห็นที่เราประสบเลยคิดว่าโอ้เราจะจากโลกนี้ไปดีกว่านี่คือแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งหนึ่งของความที่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งมันก็มีอยู่คือความสุขที่มีในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีทุกฝั่งไม่ได้ว่าเป็นภพที่มีความทุกข์อย่างเดียวความสุขดีๆมีเอาว่าคนที่จะทุกข์ที่สุดเลยโดยที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะช่วยคนที่ไม่มีเงินนะต้องไปขอทานนะทำการงานอะไรก็ไม่ขึ้นยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆบ้างบางทีก็ตาบอดข้างเดียวบ้างแขนขาดบ้างหูหนวกบ้างอย่างนี้ไปขอทานคนก็อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างได้อะไรมากินบ้างกินลงไปมันก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาก็รู้สึกว่าบรรเทาได้นั่นก็เป็นความสุขที่เขามีได้หรือว่าเขาไปตามแม่น้ำลำธารกวากน้ำมากินไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้แก้วทองคำกินน้ำล่ะเอากะลามะพร้าวนี่แหละหรือมือนี่แหละกวากกินเอากินเสร็จแล้วรู้สึกปวดปัสสาวะถ่ายเบ้าออกอึมก็โล่งออกมาก็ยังเป็นความสุขได้มีบ้างตอนน้อยยังไงทุกฝังยังได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหกายุอาจจะแบบเป็นสุนัขของดาราเขาเลี้ยงดูอย่างดีให้กินสเต็กอยู่ห้องแอร์ไปไหนก็แต่งตัวดีๆสุนัขเนี่ยแต่ว่าความคิดที่มันจะมาเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุนัขนี่ไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของชีวิตได้ความจริงท่านผู้ฟังบางทีมันโหดร้ายบางทีมันแบบต่อยเข้าเราที่หน้าแต่การไม่ยอมรับความจริงนี่นะมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นท่านผู้ฟังเพราะความจริงของโลกมนุษย์เนี่ยมันครึ่งหนึ่งสุขเนี่ยพอๆกับทุกมีไหมมีสุขก็มีไม่ใช่ว่าสุขไม่มีแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้นะมันต้องไปอยู่ในพวกสัตว์นรกเนี่ยบริษัทเดรัจฉานเนี่ยมันยอมรับความจริงไม่ได้ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานก็คือถูกกักขังอยู่ในภพของมันอย่างนั้นอยู่ตลอดเป็นเวลาหลายร้อยชาติสัตว์นรกก็ถูกกักขังเปรตอสุรกายธรรมดาพวกนี้ถูกกักขังอยู่อั
็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้กักขังแล้วมีทุกข์มากในสัตว์นรกกักขังมีทุกข์มากเป็นบางเวลาสุขบ้างนิดหน่อยก็พวกเปรตแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดในกับพวกอสุรกายที่มีความสุขได้บ้างเนี่ยก็พวกสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นธรรมชาติที่แบบว่าไม่ยอมรับความจริงมันจะไปเป็นแบบนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าผู้ฟังเป็นการจองจำที่เจ็บแสบทารุณโหดร้ายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้คือจะไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันโหดร้ายมากจิตใจมันจะแบบว่าเศร้าหมองไปเลยจิตใจมันจะแบบว่าตกอยู่ในห้วงความคิดที่แบบบ้าๆบอๆไปเลยคิดว่าเราถูกกระทำไปเลยถึงเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ทุกข์มันมีสุขมันมีพอเจอสิ่งที่ไม่ใช่สุขเจอสิ่งที่เป็นทุกข์คือเห็นความจริงข้างเดียวอ่ะไม่ว่าความจริงในข้างที่ว่าจะเป็นสุขอย่างเดียวอ่ะชีวิตฉันต้องมีสุขอย่างเดียวเห็นความจริงอย่างนี้เท่านั้นหรือว่าบางคนก็เห็นแต่ว่าทุกข์นี่ฉันมีมากเท่านั้นมีมากจริงๆไม่เห็นสุขเลยอย่างนี้นะพอเห็นความจริงแค่ด้านเดียวครึ่งเดียวเนี่ยพอความจริงมันปรากฏออกมาเรายอมรับไม่ไหวเรายอมรับไม่ได้พอรับไม่ได้เนี่ยจิตใจมันตกไปอยู่ในสภาพของห่วงของพวกสัตว์พวกนั้นที่ว่าจะต้องถูกกระทำบ้างที่ว่าจะต้องเจอแต่ความทุกข์บ้างอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี้ยภรรยาที่รักที่สุดของตัวเองตายไปเนี่ยถึงแม้ว่ากินข้าวไม่ลงอาหารการงานเลยมันไม่อยากกินไปเลยการงานก็ไม่อยากทำสุดท้ายก็ร่างกายเศร้าหมองสุบผอมนี่คือไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมไม่เห็นความจริงก็ตกไปอยู่ในสภาพของอสุรกายแต่บางคนไม่กินข้าวอ่ะเป็นหลายๆสัปดาห์อย่างเงี้ยบางทีกินไข่ดาวจิ้มน้ำปลาเอ้าทำไมมันมีน้ำออกจากตาเป็นน้ำตาลงไปในไข่ดาวแทนน้ำปลาเป็นอย่างงี้โอ้มันก็ไม่อยากกินใช่ไหมล่ะไม่อยากกินร่างกายก็เศร้าหมองสุบผอมเป็นเหมือนอสุรกายพวกอสุรกายนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์เดรัจฉานนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์นรกนี่ก็จะมีศัตรูด้วยศัตรูเขาก็จะดีใจพวกญาติมิตรพี่น้องก็จะเสียใจดินามเป็นอย่างนี้เพราะว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันต้องมีสุขเท่านั้นหรือว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเลยแต่ความจริงคือในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีสุขพอๆกับมีทุกข์นั่นแหละสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นี้เป็นฐานะที่ไม่มีใครเขาจะได้ทุกฝั่งฐานะ5อย่างที่ไม่มีใครได้พระเจ้าเปรตที่โกศลคิดถึงนางมัลลิกามากเศร้าใจอาหารไม่กินเพราะว่าความคิดนี้วนลูปต่อไปวนลูปต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ถึงกับเลยเถิดไปว่าเออฉันจะได้ตายตกไปตามกันเหมือนอย่างนิยายน้ำเน่าหลายๆเรื่องที่ว่าก็เอามาจากชีวิตจริงนี่แหละพอชีวิตจริงได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดวนลูปไปวนลูปไปหนักเข้าหนักเข้าก็คิดไปถึงว่าจะฆ่าตัวตายหรือแม้แต่แม่จากลูกครับดูอย่างนางปัตจราสามีที่รักก็ตายลูกรักก็ตายสองคนยังพ่อแม่พี่ชายตายกันหมดเนี่ยจนเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปถ้าคิดวนลูปมากต่อไปอันจะเลยเถิดไปถึงก็จะฆ่าตัวตายนี่คือเพราะว่าไม่ได้ยอมรับความจริงในความที่ว่าโลกนี้ก็เป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีหรือแม้แต่ภิกษุที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายก็เหมือนกันพระมักกะลิคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่รักเราแล้วอยากจะเห็นอยากจะมองพระพุทธเจ้าแต่พอท่านว่าจะมาดูอะไรด้วยตายเน่านี่เราคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะดีกว่าหรือบางทีชีวิตของเราเนี่ยพยายามจะทำให้มันสำเร็จสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวอีกสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกพยายามใหม่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกอย่างนี้ฉันตายดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีความสำเร็จมีแต่ความล้มเหลวเห็นแต่ด้านเดียวคือความล้มเหลวอย่างพระโคติกะพยายามทำสมาธิจนสำเร็จแล้วในสมาธิเป็นฌานจิตใจนุ่มนวลแต่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่องสุขภาพร่างกายทำให้สมาธิของท่านก็เสื่อมไปทุกรอบทุกรอบเป
เป็นอย่างนี้อยู่หกเจ็ดรอบจนท้อเลยจนหมดกำลังใจแล้วคิดว่าถึงขนาดว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยด้วยซ้ำล่ะเพราะว่าแต่ความคิดวนลูปไปแบบนี้ก็มีความคิดว่าฉันจะจบชีวิตดีกว่าเนื่องจากว่าถ้ามาจบชีวิตตอนที่ไม่ได้สมาธิซึมเศร้านี้ไม่ดีแน่มาจบชีวิตตอนที่ได้สมาธินี้จะดีกว่าถึงขนาดเอามีดมาปาดคอแล้วนะทุกฟังเลือดไหลออกพลึกๆออกเนี่ยเอ้าเรายังไม่ได้สมาธิเกิดตกใจกลัวขึ้นมาโอ้ยตกใจขึ้นมานี่ไปไม่ดีแน่ด้วยซีวินาทีนั้นดูฟังเห็นความจริงได้ว่าโอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตร่างกายของเรามันเป็นของที่เป็นทุกข์นะสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์ก็มีพอๆกันเห็นความจริงในกายนี้ได้เห็นความจริงในชีวิตนี้ได้ท่านก็พ้นทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตายนั้นลักษณะการฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ดีกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยตั้งจิตไว้ได้ดีไหมแต่เราไม่ต้องไปรอจนถึงตอนจิตสุดท้ายนั่นฟังเรารอตอนนี้เลยให้เราได้เห็นความจริงนะว่าเออชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่เราคิดว่าฉันมีแต่ความสุขอย่างเดียวในชีวิตนี้คุณระวังเราควรที่จะเห็นด้านที่ว่าเออมันมีทุกข์ยังไงด้วยมีปัญหายังไงด้วยชีวิตนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจพอถึงเวลาเราอาจจะทุกข์มากๆหรือคนที่คิดว่าเออฉันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวในชีวิตฉันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้จะมีสุขเลยแขนขามีไหมมือยังมีไหมร่างกายเรายังมีอยู่ตัวนี้นะมันยังดีกว่าคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บแขนขาไม่มีคนแขนขาไม่มีบางทียังมีกำลังใจสูงกว่าคนที่มีแขนมีขามีตามีอวัยวะครบด้วยซ้ำคนพิการเนี่ยคนที่มีกำลังใจสูงกว่าคนที่ไม่พิการด้วยซ้ำพิการทางกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูพิการทางกายแขนขาไม่มีเขายังเอาแขนกลขากลมาต่อเติมได้เป็นเกี่ยวกับไบโอนิกเกี่ยวกับร่างกายพิการทางใจก็เหมือนกันทั้งฝั่งว่าถ้าจุดไหนเราบกพร่องไปเราไม่เข้าใจเราเติมได้มันก็เต็มขึ้นมาความสุขมีคู่กับความทุกข์แน่นอนความเกลียดมีก็คู่กับความรักแน่นอนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนไม่รักคนรักเราก็มีทั้งฝั่งปัญหามันคู่กับทางแก้แน่นอนหนี้สินคู่กับความมั่งคั่งมีแน่นอนเราเห็นอีกด้านหนึ่งไหมวิกฤตก็คู่กับโอกาสแน่นอนมันมีทุกอย่างมีสองด้านเสมอเราจะไม่มีปัญญาที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้นะทุกฝั่งไม่ได้แต่เพราะเราไม่ได้มาจะจิตมั่นคงพอที่จะมองไปอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราบอกว่าวนลูปอยู่ในความคิดคิดอยู่แต่เรื่องนี้มองก้มหน้าอยู่แต่ด้านเดียวเนี่ยก้มหน้ามันก็มองไม่เห็นทางรอบๆต้องทำไงศัพท์ภาษาฝรั่งเขาใช้ว่าชินอัพคือเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบๆมองไปรอบๆถึงคนที่เขายังมีความรักในเราอยู่มีไหมพ่อแม่เนี่ยมีไหมลูกเต้าเนี่ยมีไหมวันนี้เขายังพึ่งยังมีความรักความเมตตาที่มีความกรุณาในเราเนี่ยมีไหมมีสิทุกฝั่งแต่บางทีเรานึกไม่ถึงเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มองรอบๆไปดูให้ดีๆตั้งสติไว้มันจะค่อยๆเห็นบางคนที่ว่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยเออแต่พอคิดถึงพ่อแม่เออถ้าเราตายไปพ่อแม่เราก็จะเสียใจพวกนี้มันบาปนี่เราไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเอ้ามันจะไม่ตายก็ได้คือความคิดฆ่าตัวตายนี่ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทำไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีบางทีมันวาบมาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีเรื่องราวสะสมมาต่างๆกันแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเป็นความคิดเนี่ยความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว
เราไม่จำเป็นต้องไปทำตามความคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นวิตกวิจารมันยังไม่ใช่เป็นกรรมเป็นอะไรมันเป็นสัญญามันเป็นสังขารได้เป็นสัญญาสังขารรับรู้มาแล้วถ้าเราตั้งสติไว้ได้เนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นความคิดของเราได้สัญญาสังขารบางทีมันผ่านมาได้เรื่องราวเล่ากันมาความคิดนึกปรุงแต่งกันไปบางทีมันเป็นความคิดนึกออกมาที่จะให้จบชีวิตตัวเองแต่นั่นไม่ใช่ความคิดของเราหรือความคิดนั้นมันจะยังมีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามความคิดนั้นเพราะว่าทางออกเนี่ยมันมีหลายทางทุกฝั่งทางออกเรื่องของปัญหาหนี้สินทางออกเรื่องปัญหาความรักปัญหาในครอบครัวปัญหาเพื่อนร่วมงานมีทางออกอยู่หลายทางไม่ใช่ด้านเดียวความตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหามันคือตัณหาต่างหากเราจะต้องแก้ที่ตัณหาถ้าลำพังเพียงแค่การตายแล้วจะทำให้ปัญหามันจบได้ง่ายอย่างนั้นโลกเรานี้มันไม่มีปัญหาแล้วทุกฝั่งแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเราจะต้องกำจัดตัณหาต่างหากตัณหานี่คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆเราจะกำจัดปัญหาได้กำจัดเต่าตัณหาได้ที่ใจเราต้องมีเมตตาที่ใจเราต้องมีการให้อภัยมีเมตตามีการให้อภัยตัวเราเองด้วยตัวคนอื่นด้วยเนี่ยจากที่มันหนักมันก็จะเริ่มเบาลงจากที่มันนอนไม่หลับมันก็จะค่อยหลับตาได้จากที่ไม่ได้พักจิตใจมันก็จะเริ่มเบาสบายได้ไอ้จิตใจที่มีความเบามันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านฟังว่าเออชีวิตมันมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่เรามีความทุกข์อยู่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีบ้านคุณมีอยู่ไหมยังนอนหลับไหมขับรถไปมีที่จอดไหมเรื่องดีๆในชีวิตเนี่ยมันมีอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวที่คนทำร้ายกันอะไรต่างๆบางทีมันยังมีมากลองดูไปตามมุมนั้นมุมนี้ข่าวดียังมีไหมเออยังมีอยู่บ้างนะคนเก็บของคืนเจ้าของก็ยังมีสาธารณะช่วยเหลือมีจิตอาสากันหรือแม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เราไม่ได้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บางทีบางคนพ่อแม่ก็จากไปแล้วจะทำยังไงจะไม่มีใครรักเราเลยหรือมีสิทุกฝังพระพุทธเจ้านี่แหละผู้ที่มีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยังนึกถึงว่าเออยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคำสอนท่านอยู่รู้คำสอนท่านเนี่ยท่านใช้ชีวิตแลกมาเนี่ยด้วยความตายด้วยชีวิตของท่านนี่ถือว่าความตายมันมีแน่นอนล่ะต่อให้เราจะไม่ฆ่าหรือเราจะฆ่าอย่างนี้มันก็ได้ตายอยู่ดีประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตรงที่ตายที่ว่าท่านแลกมาประเด็นมันคือตรงที่ว่ามีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยแหละเรามีชีวิตอยู่ด้วยความดีมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยกันมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงต่อให้ชีวิตที่เรามีอยู่แม้แต่น้อยเดียวนะทุกฝั่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงที่เรามีเมตตาที่เรามีการให้อภัยที่เรายอมรับความจริงเนี่ยวินาทีนั้นการมีอยู่นั้นเอาแค่ว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือแค่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งการมีชีวิตอยู่นั้นมีความหมายนะระวังมีความหมายแต่ถ้าเปรียบเทียบเอากับคนที่มีชีวิตอยู่แบบไม่ดีโกงเขาบ้างทำร้ายสิ่งต่างบ้างไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้างจมปลักอยู่ในความทุกข์บ้างอุ้ยฉันทุกข์อยู่เป็นร้อยปีไอ้ช่วงชีวิตนั้นมันไม่มีความหมายเลยพอคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายก็เลยจะจบชีวิตลงเพราะความหมายของชีวิตมันไม่มีแต่ถ้าเราเห็นความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยสุขมันก็มีทุกข์ก็มีแต่เราเข้าใจความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมาเรามีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงชีวิตเรานั้นมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยชีวิตนั้นมีค่าทั้งวันมีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความจริงเข้าไปได้ม
มีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความเมตตาใส่ความอดทนใส่ความกรุณาใส่ปัญญาลงไปในชีวิตได้เราใส่อะไรลงไปในชีวิตตั้งฟังชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมาเราเลือกเลยตั้งฟังการเลือกได้นั่นคือการตั้งสติวันนี้บางคนเราลืมไปเผลอไปเพราะว่าเหตุปัจจัยด้านการงานบ้างด้านการเงินบ้างด้านครอบครัวบ้างทำให้เราลืมไปบางทีมันเผลอไปแต่พอเราระลึกได้ทุกฝั่งการระลึกได้นั่นแหละคือสติให้มองเห็นให้ทำความเข้าใจชีวิตนั้นมีโอกาสอยู่เสมอมันเป็นความเท่าเทียมกันของภพมนุษย์นี้แต่เราเกิดในนรกนะสิคุณอยากจะตายคุณไม่ได้ตายด้วยซ้ำคุณได้ผุดเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนั้นจำความได้ด้วยหรือที่อยู่บนสวรรค์สิบางทีมันเพลินไปเผลอไปลืมไปได้บางคนชีวิตมาเหมือนกับเป็นเทวดาบนสวรรค์เผลอไปลืมไปแล้วมันมีเครื่องเตือนสติเราเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตทุกฝั่งเป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้นให้เราตั้งสติได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นสองด้านเมื่อเข้าใจแล้วทุกฝั่งเราตัดสินใจเลยตัดสินใจในการที่ว่าจะดำรงชีวิตของเราเนี่ยอยู่ให้มันอย่างมีค่ามีราคามีค่าราคาด้วยปัญญามีค่าราคาด้วยเมตตามีค่าราคาด้วยการให้อภัยการเห็นตามความเป็นจริงการเข้าใจชีวิตนั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่เราใส่ให้ชีวิตของเรานั้นมีค่าที่จะดำรงอยู่ไม่ว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวก็ตามเพราะยังไงเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสองด้านมันก็มีตายไอ้ตอนอยู่นี่แหละที่สามารถสร้างคุณค่าทำประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้มีความเมตตามีความกรุณามีการให้อภัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ชีวิตมันจะดำรงอยู่เท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละวันไหนที่จากโลกไปเราก็ยังมีความสุขได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาปรับสมดุลค้นหาทางออกที่มันซ่อนอยู่เป็นเส้นทางเปิดโล่งให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตื่นเต้นปาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นญาติพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้า
6: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองในวันนี้ขณะที่สถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวนั้นวันนี้จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติเช่นกันโดยการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบจนถึงวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกับที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ

0: รายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้าออกใบรับรอง Made in Thailand ใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสในการจัดซื้อภาครัฐลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศ
2: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าสอทพร้อมขานรับมติคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกอชที่เห็นชอบในหลักการข้อเสนอกลไกการดำเนินการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศโดยมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยสอทพร้อมออกใบรับรองสินค้า Made in Thailand หรือ MIT ให้ผู้ประกอบการใน3กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งมีมูลค่างบประมาณรองรับรวมหลายแสนล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและรักษาสมดุลเงินตราต่างประเทศตัวริมกรัฐสภาภารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชญนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เช้านี้ที่กรุงเทพฝนซาซาหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แต่ต้องตามดูกันหลายๆส่วนทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละนะคะเราก็จะพูดกันบ่อยๆว่าเดี๋ยวประกาศออกมาหมดไปแล้วนะคะเมื่อวานแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าฟ้าฝนก็ยังตกอยู่นะคะไทยเรามีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะสำหรับเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างค่ะภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ค่ะ
0: ค่ะ

0: นี้ทั่วไทยฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 80% ของพื้นที่นะคะนอกนั้นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่นะคะต้องตามกันในส่วนของดินฟ้าอากาศกันด้วยนะคะส่วนทางด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งเปิดให้บริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะแล้วนะคะตอนนี้คือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวชมไปเดินดูไปเดินชมธรรมชาติได้ตามปกตินะคะแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ขอฝากนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมีการสั่งการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนไปแล้วก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางซึ่งก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือกับการปรับการระบายน้ำซึ่งทางเจ้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำนอกจากนี้อธิบดีปภ.ก็กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำนะคะจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทันทีถ้าหากต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะและถ้าต้องการความช่วยเหลือจากปภ.สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID ค่ะ @1784ddpm @1784ddpm ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายหลายคนก็ได้ทราบถึงสายรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินน
0: ะคะ
1: จากสถานีเตาปูนเนี่ยเข้าสู่ยังตัวเมืองก็เกิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการปิดในเรื่องของการเดินรถเนี่ยในช่วงของบางสถานีก็คือช่วงสถานีเตาปูนไปจนถึงสถานีบางซื่อนะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดทำการแล้วนะคะทำการเดินรถแล้วนะเพราะว่าทางบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนก็เร่งดำเนินการที่จะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนแล้วก็ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันนะว่าพร้อมที่จะเปิดทำการเช้านี้ไม่รู้ว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครใช้บริการนะส่งข่าวกันมาได้นะผ่านเพจของข่าวยามเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าสายสินค้าให้บริการตามปกตินะคะตอน6โมงเช้ามาพร้อมกับข่าวยามเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วไปตามดูกันหน่อยในส่วนของนักกีฬาทีมชาติไทยโอ้โหได้ยิ้มแป้นกันเลยน
1: ะ
0: หลังจากที่เปิดงานกันไปนะคะเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แล้วก็ท่านนายกและภรรยาก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเห็นบอกว่าจะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะคะเป็นข่าวดีค่ะทีมเทควันทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัย3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมค่ะสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่นะคะจากญี่ปุ่น2-0เซตนะคะ12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธง เอาชนะคู่จากเมียนมาไป2-0เซตนะคะด้วยสกอร์12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทพสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซตนะคะ12-7 12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทนะคะที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะที่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกันแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลอีกสำหรับกีฬาอีกหลายๆประเภทนะคะ
0: ใช่แล้วก็องค์หญิงท่านก็ขออภัยค่ะท่านองค์หญิงเนี่ยทรงซ้อมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็นะคะก็ต้องตามให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทเลยทีเดียวนะคะว่าจะคว้าชัยให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างเห็นบอกว่าเด็กแฝดนนก็โอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะก็เรียกว่านะคะทำผลงานได้ดีเพลงชาติไทยดังขึ้นกลางสนามแข่งขันกีฬาด้วยเช่นกันนะคะกับบางคนคิดว่าเอ๊ะก็แค่กระโดดเชือกหมุนนะคะจะเป็นยังไงปรากฏว่าเด็กแฝดนะคะจากนนก็เอาชนะได้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะพร้อมเตรียมทีมประชุมประเทศไทยนะสำหรับวันนี้21กันยายน2569โดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะที่ทางด้านของโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะคะก็สำหรับวันนี้21กันยายน2569โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานค่ะปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของทางรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ค่ะทีมประเทศไทยเป็นการบูรณาการการทำงานของผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆค่ะในมิติต่างๆโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเดินหน้าแนวคิดทีมประเทศไทย plus ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสำหรับไทยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและก็แนวทางที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกมขอให้ทุกคนค่ะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและในการแข่งขันระดับนานาชาติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: ส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะคะแล้วก็หลายส่วนตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นเห็นว่ากำลังดีนะคะมีฝนตกเป็นระยะมีเมฆมากอุณหภูมิก็สักประมาณ23องศาต่ำสุดก็20องศานะคะน่าจะมีผลกระทบต่อนักกีฬาไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งข่าวมาผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเข้ามาติดตามกันบางท่านบอกว่ากว่าจะหาเจอกดกระดิ่งกิ้งไว้เลยนะคะพอเราไลฟ์เนี่ยนะคะก็จะเด้งไปที่มือถือของท่านนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรใจโสดาค่ะพี่ชวินบอกว่าเช้านี้ที่ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีหมอกลงครับคงจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะส่วนพี่สุนทรหนองน้ำใสบอกว่าหนองยะไซสุพรรณบุรีตอนนี้ฟ้าครึ้มฝนตกนิดหน่อยครับอ่ะขอบคุณมากเลยคอมเมนต์ทุกท่านนะคะทยอยมาเรื่อยๆเราก็ทยอยอ่านกันนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศขออภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าไทยพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะว่า ไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกนะคะแล้วก็ได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการปราบเซียนนครพิงไปดูกันหน่อยกรมการปกครองชี้แจงกรณีที่ปฏิบัติการนี้นะคะเป็นการปราบเซียนนครพิงซึ่งปรากฏข่าวสารเมื่อช่วงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะคะเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านโอ้โหทำถึงมากนะคะหลายท่านชื่นชมในผลงานของท่านนะคะกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันแล้วก็ผู้มีอิทธิพลหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวมกว่า100รายค่ะผู้ฟังผู้ชมคือเป็นนักพนันเนี่ยกว่า100รายเป็นบุคคลต่างด้าวอีก2รายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันอีก14รายเป็นบุคคลต่างด้าว8รายผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน4รายค่ะยึดของกลางด้วยหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะมีอุปกรณ์การเล่นการพนันด้วยนะคะไปดูแล้วก็มีบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะในการนี้อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการให้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้นะคะ21กันยายน2569และถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของกรมการจัดหางานกันหน่อยนะฮะเพราะว่ากรมการจัดหางานก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครงานที่ประเทศสิงคโปร์นะตามตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน30อัตราเห็นว่าเงินเดือนเนี่ยประมาณ 32,000 บาทและสมัครได้ถึง7ตุลาคม2569โดยทางด้านของนายสมาปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่ากรมการจัดหางานนั้นได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์เพื่อเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัทซึ่งประกอบกิจการสายการบินตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะจำนวน30อัตราเงินเดือนนั้นก็คือ 12,070 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,592 บาทแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณแต่ละขณะนั้นนะคะโดยมีระยะเวลาจ้างงาน2ปีค่ะวันลาพักผ่อนก็18วันต่อปีบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปกรุงเทพสิงคโปร์เมื่อลงนามในสัญญาจ้างมีค่าประกันค่ะค่าฝึกอบรมระหว่างการทำงานตามกฎหมายของสิงคโปร์ที่กำหนดค่ะผู้ที่สมัครนั้นต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีชายสูงไม่น้อยกว่า165เซนติเมตรส่วนผู้หญิงนั้นนะคะก็สูงไม่น้อยกว่า158เซนติเมตรค่ะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมีใจรักในงานบริการไม่มีรอยสักค่ะและพร้อมปฏิบัติงานในประเทศสิงคโปร์ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครผ่านนะทางเว็บไซต์career.filecourse.com นะคะ job/job/bot แล้วก็สามารถจะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึง7ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานข่าวประกาศรับสมัครงานต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ022451034หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506แล้วก็กด2ค่ะ
0: 6:25 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะมีความนะคะต่อเนื่องหลากหลายประเด็นจากกรณีที่มีภูเก็ตเนี่ยนะคะครบ7วันแล้วที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสะบัดปะตองเข้มสินค้าฉลากแล้วก็การนำเข้านะคะในส่วนของมาตรฐานไทยต่างๆคือจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามผลการตรวจสอบสะบัดปะตองหลังนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติภายในกรอบเวลา7วันทั้งเรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ตลอดจนตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่ามีความเชื่อมโยงหรือซ้ำซ้อนนะคะกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่นะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสสจภูเก็ตนะคะสำนักงานศุลกากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายภายในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นพบประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าซึ่งบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะรวมถึงประเด็นด้านมาตรฐานสาธารณสุขและการกำกับดูแลของ อย.ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางด้านท่านผู้ว่าโชตินรินทร์ก็บอกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายไทยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะทุกกิจกรรมและสินค้าที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะมีมาตรฐานจากประเทศไหนก็ตามนะคะขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ได้ดำเนินการอายัดสินค้าที่อยู่ภายในร้านแล้วก็พื้นที่จำหน่ายทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อใช้ประกอบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการนำเข้าแล้วก็แหล่งที่มาของสินค้าเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรการชำระอากรและภาษีนะคะตลอดจนเอกสารการครอบครองและการวางจำหน่ายสินค้าในประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยสินค้าทุกชิ้นจะต้องสามารถแสดงที่มาและเอกสารประกอบการนำเข้าได้อย่างชัดเจนถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้หรือพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนขณะที่ตำรวจเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยงานด้านที่ดินพาณิชย์สาธารณสุขศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยให้ไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะผลนาฬิกา28 นาทีพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวแล้วก็วันนี้มีประเด็นหลากหลายมากนะคะใช้เวลาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นช่วงท้ายกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันค่ะ
2: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3 คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน 999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนด้วยกันชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ยืนยันว่ายังไม่มีการนัดหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20 ึง27กันยายน2569ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาในขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่ได้วางเอาไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีแล้วขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการเรียบร้อยแล้วสำหรับในประเด็นอัตราภาษีซึ่งอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่ว่าจะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างการหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้แล้วยืนยันอีกว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปซะก่อนและก็การเดินทางไปนครนิวยอร์กในครั้งนี้นั้นเป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พร้อมที่จะพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปกรุงโตเกียวเพื่อประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมอันก้า81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา 8:40 นาทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศครับและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยกันด้วยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศนั้นก็ประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันที่21กันยายน2569นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyoแล้วจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวหรือฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณนครนิวยอร์กนั่นเองครับแล้วไปกันที่ประเด็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังวอนประชาชนให้สังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5/2569โดยมีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อรับรองฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนด้วยโดยขอให้สถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบกันด้วยครับประเด็นพิจารณาประการที่2คือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม4โรคอันได้แก่โรคลีเจียแนซึ่งมีไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัดและสำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศได้แก่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็พบโรคโควิด-19 และ RSV มากในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีและโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ 5-9 ปีก็ขอให้มันสังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์สำหรับโรคโปลิโอแม้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วแต่ว่าต้องยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยล่าสุดนั้นเดือนสิงหาคม2569พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วจึงขอให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆด้วยสำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นในปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว25,948 รายเสียชีวิต39 รายแล้วปัจจัยเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือมีโรคประจำตัวและไปโรงพยาบาลช้าดังนั้นแล้วหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันร่วมกับปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวก็ให้รีบไปโรงพยาบาลไม่ควรซื้อยามารับประทานเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่ประเด็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมโดยรัฐบาลย้ำ27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนครับหรือ mobile application SSO Plus และนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งอีกด้วยครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอารบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนได้สูงสุดไม่เกิน7คนและทางกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลังเวลา16นาฬิกาก็สามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ว่าต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบความผิดปกติระหว่างการลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนก็ให้ยื่นคำคัดค้านได้ทันทีครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลออกมาเผยว่าไทยช่วยไทยพลัสยอดจ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 161,555.6 ล้านบาทและมีประชาชนได้รับสิทธิ์กันแล้ว 26,4623 รายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการกันด้วยก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนั้นกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายน2569โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุดจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางของราชการเท่านั้นและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการในระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประเด็นของอสมกันหน่อยโดยรัฐบาลย้ำค่าป่วยการอสมอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไร้ผลกระทบแม้ถ่ายโอนภารกิจของอสมก็ขออย่าให้อสมนั้นต้องกังวลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมบางท่านเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการหรือการรับรองผลงานส่งผลกระทบต่อการทำงานและขวัญกำลังใจของพี่น้องอสมจากการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ก็ขอชี้แจงแล้วครับว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการในส่วนนี้ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะอยู่แล้วเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันนั้นแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.และ2กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอันนี้เป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสม.ระดับหมู่บ้านชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานอสม.ระดับตำบลก่อนส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานอีกทีเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้สบส.กันต่อไปนั่นเองแหละครับโดยรองโฆษกได้ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารพ.สต.จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.แล้วซึ่งพี่น้องอสม.ก็ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อก็ขอให้อสม.ทุกท่านอย่าเป็นกังวลในเรื่องนี้ขอให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตนทำงานด้านสาธารณสุขด้วยจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ไปร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเหลือเวลาอีก24วันเท่านั้นแล้วสำหรับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะครับซึ่งที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับอีก24วันเท่านั้นโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แหละครับที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและในระหว่างนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักเขม้นความพยายามของคนทั้งประเทศในครั้งนี้นั้นเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้แทนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยการเตรียมงานไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่น ล้วนแล้วถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติไทยเราช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจึงเป็นเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:55 นาทีมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณพี่ปูบุญมาศรีมานะคะกับช่วงตีคลองตรองข่าวใช่แล้วค่ะนับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะไทยเราจะได้อะไรบ้างหลักๆนะคะนอกจากเราจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงแล้วนะคะเรายังได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราชูจุดแข็งที่โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาไทยนะคะได้พบได้เห็นแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยยังได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยนะคะในการเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการไหว้อาหารการกินนะคะวิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้โอกาสสร้างเม็ดเงินมหาศาลนะคะสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะเขาเตรียมที่จะจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ซึ่งกำหนดการนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนงานจัดยาวไปจนถึง4ตุลาคม2569ค่ะเพื่อสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะที่โรบินสันไรสโตกลางนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่4โดยมุ่งที่จะเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและทางด้านของโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะได้มีพื้นที่นำเสนอสินค้าและบริการรวมถึงเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเสริมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะเดียวกันค่ะยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอสินค้าและการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็มลายูผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสินค้าที่หลากหลายประเภทค่ะเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นนทบุรีเขามีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าพึ่งหลวงเฮใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งหลังจากที่มีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีก็รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณนฤพลเย็นประเสริฐนำโด่งมาเลยนะคะ193,653 คะแนนตามมาด้วยนายเดียดรัตน์สุขกำเนิดค่ะ138,274 คะแนนหมายเลข4นะคะคุณนฤพลหมายเลข1นะคะตามมาด้วยนะคะทางด้านนายรามพักบวร 7,376 คะแนนเบอร์6ค่ะนะคะตามมาด้วยเบอร์2ค่ะพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตร 3,770 คะแนนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนายชุติพลปิ่นมณี 1,961 คะแนนหมายเลข3นะคะแล้วก็หมายเลข5ค่ะว่าที่ร้อยตรีนันขออภัยค่ะนนทพันธ์ปะพันธ์พรเจริญ 1,263 คะแนนนะคะเมื่อวานครอบครัวก็ได้เฮกับพึ่งหลวงนะคะซึ่งนี่คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็แน่นอนละค่ะว่าคุณนฤพลนะคะมีผลคะแนนยังไม่เป็นทางการสำหรับนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา